0: พลพัฒน์นะครับคุณโอ้โหเต็มเลยครับคือว่าเขามาแล้วปั๊บมันวิ่งทันไม่ทันทาง Facebook แล้วครับพี่เจเจครับ
1: ทาง Facebook นะคะหน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะคะเจขออนุญาตไล่จากด้านล่างขึ้นมาค่ะคุณช็อต Blasting Machines นะมาทักทายเราค่ะสวัสดีคุณล้อล้อจินนะคะคุณสุภาษามาสครูนี้พี่ต้นเอ่ยไปแล้วสวัสดีคุณไหคำสวัสดีคุณชัยรัตน์ค่ะบอกว่าฟังตลอดมาและตลอดไปขอบพระคุณนะคะแล้วก็สวัสดีอีกหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคุณ CH1 คุณเสือนอนไม่หลับคุณสุขมิตรนะคะขอบพระคุณคุณชัยเดชด้วยนะคะที่มาสวัสดีเราทั้งสองคนแล้วก็ขอให้เราทั้งสองคนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่อารวาสมากเลยบวกโควิดด้วยจริงค่ะเมื่อวานนี้จะไปพบคุณหมอค่ะก็ตรวจนู่นตรวจนี่ปรากฏว่าโชคดีไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดแต่คุณหมอก็บอกอย่างที่คุณชัยเดชพูดเลยนะคะว่าตอนนี้กำลังระบาดค่ะสองโรคนี้นะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตค่ะคุณอาพรคุณอุมาคุณจินดาคุณธีรวัตรคุณจอร์จวิกนะฮะว่าให้ตาเราบอกว่าวันนี้ฟังวัยรุ่นยุค90รายงานข่าวขอบคุณนะไม่ที่ไม่บอกว่าเป็นวัยรุ่นยุค60นะ
0: เมื่อกี้ในความคุณดีละบอกว่าแล้วก็พี่เจเจบอกว่าอะไรนะBLGL กำลังฮิตใช่ไหมทำไมเขาไม่มีแบบว่าซีเนียร์จูเนียร์อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นเทรนด์ที่ฮิตบ้างนะเราจะได้เผื่อจะได้เข้ารอบ
1: แล้วก็อีกหลายๆท่านขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะไหนเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นเอ่ยถึงคำว่า BLGL นะคะเจก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ได้จากการอบรมในโครงการเพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนนะคะที่จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติค่ะในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีวิทยากรหลายท่านค่ะที่มาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าและมุ่งสู่การเป็นผู้นำในตลาดโลกนะคะก็มีทั้งคุณเฉลิมพงษ์เรือนเย็นซึ่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีคุณนพสิทธิ์เที่ยงธรรมค่ะท่านเป็นนายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยนะคะมีชื่อย่อๆว่า TBLC และอีกท่านนึงก็คือคุณอนุฐาชาวิสิทธิ์เป็น CEO บริษัทโมโจมิวส์แมเนจเมนต์ค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะข้อมูลที่น่าสนใจที่คุณนพสิทธิ์เที่ยงธรรมเล่าให้ฟังก็คือว่าตอนนี้ค่ะมูลค่าตลาดซีรีส์ Y นะคะในปี2025นะคะเติบโตขึ้นจาก2024ถึง 21% แล้วก็อย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าประเทศที่มียอดการชมซีรีส์ Y จากประเทศไทยอ่ะมากที่สุดก็คืออินเดียอันดับ2คือบราซิลอันดับ3คือประเทศจีนส่วนมูลค่าตลาดซีรีส์ Y เนี่ยวิเคราะห์โดย SCBEIC นะฮะเป็นข้อมูลเขานำข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมานะทีนี้สาเหตุสำคัญคุณผู้ฟังอาจจะอยากทราบว่าอะไรที่ทำให้ซีรีส์วายของไทยเนี่ยได้รับความนิยมในหลายประเทศ อย่างแรกค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะก็คือซีรีส์วายของไทยเนี่ยนำเสนอเรื่องราวที่สามารถแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครได้อย่างเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงนะคะอย่างที่สองก็คือ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อเรื่องแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาคือเด็กแม่บ้านที่บ้านพี่ต้นชอบดูมากแล้วแบบว่
0: า
1: คือเขา
0: ไม่งานการไม่ทำ
1: คือช่วงที่ทำงานเสร็จแล้วพี่ต้นชอบดูมากๆเลยคือให้ดูอะไรอย่างอื่นก็ไม่ดูแล้วทีเนี้ยเราก็เคยไปนั่งดูเขาอยู่พักหนึ่งคือมันมีความหลากหลายมากค่ะพี่ต้นค่ะไม่ใช่แต่เพียงเรื่อง love เรื่องความรักแบบ puppy love หรือว่าร่วความรักในรั้วมหาวิทยาลัยแต่มันยังมีแนวผีด้วยนะพี่ต้นคุณผู้ฟังใช่ค่ะแล้ว เขาก็จะเรียกพระเอกว่าเป็นพระเอกแล้วก็เรียกผู้ชายอีกคนนึงว่าเป็นนางเอกอันนี้เรียกแบบนี้จริงๆนอกจากนี้ค่ะ
0: เขาเรียกนายเอกใช่ไหมเรียกนายเอกใช่ไหม
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาเรียกพระเอกนางเอกอ่ะพี่ต้น
0: เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเรียกพระเอกกับนายเอกใช่ไหมนายเอก
1: ค่ะข้อที่3ที่ทำให้ซีรีส์วายของไทยนะคะได้รับความนิยมในหลายประเทศก็คือความนิยมของสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันซีรีส์พวกนี้ก็เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ตรงกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็น3ประเด็นหลักค่ะที่ทำให้ซีรีส์วายของไทยเนี่ยเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็นำเม็ดเงินเข้าประเทศจำนวนไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นยอดการ

0: การรับชมแล้วยังมีธุรกิจต่อเนื่องมาด้วยจากการโปรโมทซีรีส์วายนะคะอย่างเช่นกิจกรรมแฟนมีตคอนเสิร์ตงานเปิดตัวซีรีส์ล้วนแต่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจประเภทไมซ์ค่ะก็คือเป็นการประชุมนะคะการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นธุรกิจจัดอีเวนต์ไปด้วยนั่นแหละค่ะ
1: แล้วก็เป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากของเรื่องของซีรีส์อะไรต่างๆที่เรากำลังคิดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของวงการบันเทิงที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับไปดูเรื่องของการศึกษาแบบเร็วๆเลยนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่พี่เจเจได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบถึงเรื่องของการเปิดเส้นทางใหม่ทางขั้วโลกเหนือครับของจีนในการที่จะส่งสินค้าอะไรต่างๆไปยุโรปถึงได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยทางรัสเซียเองเนี่ยนะครับเขาก็บริษัทที่เขาเป็นผู้ที่มีกองเรือเนี่ยนะครับของบริษัทรอสซาตอมเนี่ยก็มีกองเรือของเรือพลังงานนิวเคลียร์อยู่18ลำที่สามารถที่จะทำให้แหวกน้ำแข็งออกไปได้เนี่ยนะครับเขาก็ได้เชิญชวนครับให้นักเรียนเนี่ยจาก22ประเทศนะครับได้ผู้ที่ทำเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ได้ส่งผลงานของตัวเองมาเพื่อสมัครเข้าชิงรางวัลไปนะครับสำรวจเส้นทางนะครับจาก22ประเทศ 5,000 กว่ารายนะครับก็ไปดูเรื่องของน้องคนนี้ชื่อลักกี้ราวัตนะครับจากเมืองจักระในรัฐอุตราขันนะครับจากประเทศอินเดียนะครับเพื่อเป็นหนึ่งเดียวจากประเทศอินเดียที่ได้ไปร่วมในงานนี้นะครับ22ประเทศที่เขาได้ส่งไปร่วมนี้ก็มีจากประเทศอาร์เมเนียบังกลาเทศเบลารุสโบลิเวียบราซิลฮังการีเวียดนามอียิปต์อินเดียอินโดนีเซียซาคาคสถานจีนคีกิสถานมองโกเลียเมียนมานามิเบียเรวันดาเซอร์เบียแทนซาเนียตุรกีอุซเบกิสถานแอฟริกาใต้ไม่มีประเทศไทยอ่ะน้องเขาบอกว่าโอ้โหเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะในการที่จะได้ขึ้นไปบนขั้วโลกเหนืออยู่ถึง10วันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะไม่มีวันลืมอีกต่อไปนะอิจฉาน้องลักกี้มากๆเลยลักกี้สมชื่อครับ
0: ค่ะเป็นข้อมูลที่เราทั้งสองคนกลั่นมาให้คุณผู้ฟังนะคะตลอดช่วง1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนะคะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วค่ะที่จะมาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทำไม GDP ในช่วงครึ่งปีแรกของเราจึงได้โตรังท้ายเดี๋ยวเราพักกันติดนึงแล้วก็กลับมาพบกับอาจารย์ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: กระด้งหวายสัตว์ข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านตลาดทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO

0: CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลการวิเคราะห์เรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของ2569นี้นะคะเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยนี่ค่ะโตรั้งท้ายเป็นเพราะเหตุใดเชิญติดตามกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
3: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์เช้าวันนี้อยู่ที่อินโดนีเซียหรือไม่อ
4: ยู่ที่อินโดนีเซียครับอยู่ที่จาการ์ตาครับจริงๆก่อนที่เราจะไปเรื่อง GDP เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องกราดยิงในอาเซียนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกแล้วนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับเด็กชายอายุ 14-15 ปีเนี่ยก็ควงปืนเข้าไปนะครับแล้วก็กราดยิงนะครับที่โรงเรียนนะครับเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ20กว่ารายนะครับแล้วก็ระหว่างกราดยิงเนี่ยก็มีการไลฟ์สดไปด้วยอันนี้น่ากลัวมากนะครับแล้วก็ทางผู้ว่าการเมืองนะครับของเมืองที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีนายกเทศมนตรีของเมืองซาบวงกาเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะ เกี่ยวข้องนะครับกับเครือข่ายที่เราเคยคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะนะครับ764นะครับที่ไปชักจูงเด็กนะครับให้ทำ เหตุการณ์แบบนี้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่ตัวนายกเทศมนตรีเมืองซาบวงกาเนี่ยบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นโรบล็อกซ์ฟานาติกนะครับก็คือติดเกมที่มีระบบเครือข่ายออนไลน์อย่างหนักนะครับแล้วก็ในห้องลับต่างๆของแพลตฟอร์มเกมแบบนี้ในฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่เป็นความคิดสุดโต่งที่เน้นเรื่องของการทำลายล้างเพื่อสร้างชื่อเสียงแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องหวกกังวลกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราเองก็คงจะต้องเฝ้าระวังนะครับลูกหลานด้วยนะครับ
2: ค่ะน่ากังวลอย่างยิ่งนะคะ
4: ครับเพราะว่าเกิดเหตุติดๆกันหลายประเทศแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
4: เรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็คือเรื่อง GDP นะครับรายงานครึ่งปีแรกใช่ไหมฮะเวียดนามโต 8.4% มาเลเซีย 6% สิงคโปร์ 5.9% อินโดนีเซีย 5.3% ฟิลิปปินส์ 2.3% แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอยู่ท้ายตารางเลยคือ 1.9% นะครับในขณะที่สปป.ลาวกัมพูชาเมียนมาบรูไนแล้วก็ติมอร์เลสเต้เนี่ยเขาทำข้อมูลเป็นรายปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ได้มีการสรุปรายไตรมาสราย2ไตรมาสหรือว่าครึ่งปีเหมือนของประเทศไทยนะครับเวลาเราพูดถึง GDP เนี่ย GDP มันคือมูลค่าเศรษฐกิจนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเขาเอามาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ4กิจกรรมนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งไอ้การบริโภคภายในประเทศเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่ามันชะงักงานลงอย่างยิ่งนะครับเราเคยคุยกันเรื่อง K-shape economy นะครับเศรษฐกิจที่มันเป็นรูปตัว K นะครับก็คือมันมีขาหนึ่งซึ่งเติบโตสูงมากกับอีกขาหนึ่งซึ่งตกต่ำลงอย่างมากนะครับในกรณีของผู้บริโภคในกรณีของการบริโภคเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่ากลุ่มที่อยู่ตลาดบนเนี่ยเรายังเห็นภาพข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียเขายังใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าถูกต้องไหมครับบิน first class business class ไปช้อปปิ้งต่างประเทศนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้จะใช้หนักแต่ว่าจำนวนของคนที่ใช้จ่ายมันน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับตลาดตรงกลางที่หายไปนะครับประเทศไทยเราเนี่ยชนชั้นกลางแทบจะไม่มีหรือมีก็มีน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับในขณะที่กลุ่มคนที่อยู่ในข้างล่างนะครับก็คือเนียพัวนะครับยากจนหรือว่ายากหรือว่าจนแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับสถานการณ์นี้นอกจากในประเทศไทยแล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ในระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขากำลังห่วงกังวลเรื่องนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มคนยากจนที่พ

0: จากเส้นขีดความยากจนในช่วงสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงที่จะอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนใหม่นะครับในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้กลุ่มนี้เนี่ยกำลังจะไปแตะที่ 50% นะครับของประชากรเพราะนั้นกำลังซื้อของคนกลุ่มนี้ลดลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจมันบีบคั้นจากปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับกรณีของประเทศไทยเนี่ยกลุ่มนี้นะครับมีความเสี่ยงเพราะว่าหนี้สะสมนะครับหนี้ครอบครัวหนี้ครัวเรือนซึ่งปัจจุบันนี้สูงมากนะครับคนไทยที่เป็นหนี้มีมากกว่าคนไทยที่ไม่เป็นหนี
1: ้
0: อันนี้น่ากลัวนะครับสถานการณ์อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับฟิลิปปินส์นะครับและสังคมที่บีบคั้นแบบนี้ที่ทำให้เขาบริโภคไม่ได้จ่ายใช้สอยไม่ได้ในขณะเดียวกันพอเปิดโซเชียลมีเดียก็เจอบุคคลที่อู้ฟู่หรูหรานะครับยั่วให้เกิดกิเลสอยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้างไอ้อย่างเงี้ยสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจก็คือผลกระทบทางสังคมเพราะว่าในที่สุดแล้วมันจะชักจูงให้เด็กเยาวชนเนี่ยเริ่มเป็นคนเดินยาเสพติดเริ่มทำงานอย่างเช่นขายบริการทางเพศนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับเมื่อกี้นี้คุณวัชรินทร์พูดถึงอุตสาหกรรม Y series ด้วยนะครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยทั้งชายทั้งหญิงนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของสังคมที่เป็นภาวะกดดันทางด้านโซเชียลเอคอนอเมกแบบนี้นะครับเพราะนั้นของเราเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสุดนะครับอีกตัวนึงที่เป็นกิจกรรมหลักเลยที่ในอดีตเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ดึงให้เศรษฐกิจมันโตก็คือรายจ่ายภาครัฐนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรายจ่ายภาครัฐของประเทศไทยกำลังจะชนเพดานนะครับมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยมีพื้นที่ว่างทางการคลัง physical space ในการที่จะไปกู้เงินนะครับมาใช้จ่ายมากระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ถ้าจำได้รัฐมนตรีเอกนิติบอกว่ามันเป็นโครงการแบบกระตุ้นระยะสั้นนะครับอย่างเช่นโครงการคนละครึ่ง plus อย่างเงี้ยนะครับนาทีนี้เนี่ยมันกำลังจะเต็มละนะครับแล้วมันจะกระตุ้นระยะสั้นแบบนี้ต่อไปยากๆยาวๆยากๆนะครับตรงจะเป็นปัญหานะครับในขณะที่ตัวที่เป็นตัวที่3นะครับที่เป็นแรงส่งก็คือเรื่องของภาคการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ K-shape อีกนะครับ K-shape ในแง่ที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ดึงเงินไหลเข้าประเทศหรือว่าส่งออกได้เนี่ยมันยังเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมอุตสาหกรรมแบบเก่านะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยรายได้หลักเลย 30-40% มาจากการท่องเที่ยวซึ่งโตดีมากนะครับแต่ว่าแน่นอนรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นของนักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับในขณะที่อุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผลิตอาหารแปรรูปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% แล้วก็ภาคเกษตรอยู่ประมาณ 8-10% เพราะนั้นรวมๆกลุ่มนี้เนี่ย 70-80% ของภาคการผลิตนะครับเพราะนั้นการส่งออกที่ตลาดตอนนี้มันโตเนี่ยมันโตในภาคอุตสาหกรรมใหม่ครับมันโตในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อย่างเช่นมันโตในเรื่องของชิปวงจรคอมพิวเตอร์นะครับเราจะได้ยินว่าตอนนี้แรมขาดตลาดเซมิคอนดักเตอร์ขาดตลาดชิปคอมพิวเตอร์ขาดตลาดนะครับของเราเนี่ยโครงสร้างไม่ได้เป็นแบบนั้นในขณะที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่เขาโตเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเศรษฐกิจที่เป็นภาคการค้าระหว่างประเทศของเขาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนี้เยอะเพราะนั้นพอเขาโตเนี่ยโมเมนตัมหรือว่าแรงฉุดของกลุ่มนี้ก็เลยทำให้เขาโตตามไปด้วยนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นและอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราเห็นเลยว่าเมื่อเราเทียบกับประเทศที่เขาโตเยอะๆอย่างเวียดนามกับมาเลเซียนี่ก็คือเขามีโอกาสใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสูงมากกว่าเราเพราะว่าเขามี FTA กับหลากหลายประเทศมากกว่าเรานะครับของเราเองเนี่ยพอเจอสงครามการค้ากับประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็มีปัญหาเลยทันทีนะครับว่าการส่งออกของเรามันชะงักนะครับข้อตกลงการค้าที่เวียดนามมีอย่างเช่นตัวของ European Union เวียดนาม FTA นะครับข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกานะครับข้อตกลงการค้า CPTPP นะครับที่เราเคยมีปัญหานะครับด่าทอปากเตะปากแข้งตัดขากันตลอดในช่วงเวลาประมาณสัก5-17ปีที่ผ่านมาเนี่ยนาทีนี้ทั้งมาเลเซียทั้งเวียดนามเนี่ยเขาใช้ข้อตกลงนี้ในการที่จะเข้าถึงตลาดรอบๆภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกไปหลายช่วงตัวแล้วนะครับเช่นเดียวกับในกรณีของมาเลเซียเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษในกลุ่ม Commonwealth ก็คือประเทศในเครือจักรภพอังกฤษอีกนะครับก็เลยทำใ ในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นแรงฉุดที่ทำให้เขาโตได้เร็วกว่าเราในขณะที่ภาคตัวสุดท้ายก็คือการลงทุนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยได้เห็นชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจที่โตในช่วงไตรมาส2ที่โตขึ้นมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการส่งเสริมการลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดของ BOI นะครับในการที่จะไปเอาพวกอุตสาหกรรมสมัยใหม่อะอย่างเช่น Data Center ซึ่งตอนนี้เองก็อาจจะต้องมีการทบทวนนะครับในเรื่องของนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ในการไปเร่งรัดให้คนมาลงทุนจริงๆหลังจากที่ขอสิทธิ์ไว้เนี่ยมันก็ช่วยให้เศรษฐกิจโตขึ้นแต่ยังไงก็ตามถ้าเลยมันเกิดการเร่งรัดการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าพอเขามาลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวก Data Center พวกภาคการผลิตขนาดใหญ่เนี่ยมันจะส่งอานิสงส์ต่อนะครับนั่นก็เลยทำให้สภาพัฒน์เนี่ยยังคงตัวเลขคาดการ GDP ไตรมาส3ไตรมาส4ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเทียบกับประเทศที่เขาโตมากๆเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยเราเองอาจจะยังสู้เขาไม่ได้ในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยก็มีลักษณะของการปรับตัวลดลงนะครับเพราะนั้นเวลาเรามองภูมิภาคเนี่ยเราคงจะต้องมองแบบทั้งหมดเป็นส่วนประกอบซึ่งเสริมแล้วก็อาจจะขัดแล้วก็อาจจะแย่งชิงซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นอย่างเวลาเราโปรโมทกันเรื่องหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3อย่างเงี้ยเราถึงบอกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะดูเป็นประเทศแต่เราดูเป็นภาพรวมของทั้ง value chain ของทั้ง supply chain ของทั้งอาเซียนเพราะว่าในจุดอ่อนของประเทศนึงอ่ะมันก็เป็นจุดเสริมของประเทศนึงไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นถ้าดูเกมแบบนี้เนี่ยในภาวะที่อินโดนีเซียโตเร็วมากแต่ตอนนี้จะชะลอมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราจะเข้ากับอินโดนีเซียในขณะเดียวกันไทยกับเวียดนามที่เวียดนามเขาโตเยอะๆเขาก็ทำเองไม่ได้ครบทุกส่วนเพราะนั้นมีอะไรบ้างที่เราจะไปต่อจิ๊กซอระหว่างไทยกับเวียดนามเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมองเป็นภาพรวมของทั้งประชาคมอาเซียนนะครับหรือว่าทั้งซัพพลายเชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: มันถึงจะเข้าใจและทำนโยบายได้ดีเพราะว่าเวลาเราพูดถึงตลาดนะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตลาดแค่65ล้านคนของประเทศไทยอ่ะแต่กำลังพูดถึงตลาดเกือบๆ700ล้านคนของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับว่าเอ๊ะเราจะสามารถที่จะทำเรื่องพวกนี้แล้วมองภาพจิ๊กซอว์พวกนี้ทั้งหมดได้ยังไงครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะยังคงมีที่ว่างค่ะแต่ว่าเหลือไม่มากแล้ว
0: โอ้ใช่ทราบมาว่าคือจริงๆมันเต็มแล้วแต่ว่ายังมีบางท่านไม่จ่ายเงินเพราะฉะนั้นจองไว้นี่ยังไม่ได้สิทธิ์นะฮะจะได้รับสิทธิ์เพื่อจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังสนใจหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยผมคิดว่ายังทันนะครับรีบสมัครรีบจองแล้วรีบจ่ายด้วยนะครับเพราะว่าจ่ายเงินคือการรักษาสิทธิ์นะฮะจองเฉยๆนี่ไม่ได้สิทธิ์นะครับ
1: ถ้าอยากฟังข้อมูลเชิงลึกเจาะลึกที่จะทำให้คุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะคะได้นำไปต่อยอดนะฮะทั้งจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามและวิทยากรอีกหลายๆท่านนะคะสามารถจองกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินด้วยอย่างที่อาจารย์ปิติบอกนะคะที
0: ่
1: 3หมายเลขนี้นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649แต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์แบบเล่าแบบเม้มๆในรายการนะคะใช่ไหมคะ
0: ไม่มีฮะไม่มีฮะ
1: แต่ว่าใน
0: กักอยู่แล้วครับ
1: ในหลักสูตรเนี้ยจะได้ฟังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในเวลาในรายการมีค่อนข้างจำกัด
0: ไม่แล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญด้วยก็คือเรื่องบางเรื่องอ่ะมันคุยออกสื่อไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมอย่างเรื่องความละเอียดอ่อนของเรากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยมันอาจจะคุยออกสื่อไม่ได้มันอาจจะต้องคุยกันแบบปิดห้องคุยนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องไหนที่คุยออกสื่อได้เนี่ยเราไม่มีกักอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: เราจัดเต็มตลอดครับครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะยังพอมีเวลาอีกสัก2นาที
0: ผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเพิ่มเครื่องจักรตัวใหญ่ของเราให้ได้นั่นก็คือตัวของภาคการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งถ้าจะเพิ่มให้ได้เนี่ยเราเองคงจะต้องเร่งแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือหนี้ครัวเรือนให้มันได้ก่อนคือการเป็นหนี้เนี่ยมันเท่ากับลากตัวเราเข้าไปสู่วงจรอุบาทนะฮ
1: ะ
0: แล้วมันมักจะเพิ่มเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกต์ก็คือพอมีหนี้ปุ๊บคุณก็รายได้ไม่พอรายจ่ายใช่ไหมพอคุณรายได้ไม่พอรายจ่ายคุณก็สร้างหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วพอคุณสร้างหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆบวกกับไอ้อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้สิ่งเร้าผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยที่มันทำให้เราอยากจะฟุ้งเฟ้ออยากจะมีอยากจะได้อยากจะซื้ออยากจะช้อปปิ้งเนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นกับดักที่ทำ

0: ให้วงจรหนี้เนี่ยมันหมุนเร็วขึ้นแล้วถ้าเราบริหารจัดการไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยน่าห่วงกังวลนะครับแล้วก็มันไม่ได้พังแต่เฉพาะครอบครัวแต่ว่ามันพังทั้งภาพแมกโครคือของประเทศด้วย
1: ค่ะก็ได้แต่ภาวนานะคะพี่ต้นคุณผู้ฟังอาจารย์คะไม่เราไม่อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ล้มเหลวทางเศรษฐกิจ
0: ถูกใช่ครับครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มที่ตัวเราใช่ไหมครับในการที่จะควบคุมความอยากได้อยากมีอยากจะฟุ้งเฟ้ออะไรทั้งหลายมันก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มทำให้เราเนื้อรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะในเรื่องที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับแล้วก็อย่าอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนของเราก็อย่าลืมนะครับCEO อาเซียนรุ่นที่3นะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นะครับแล้วก็แน่เลยเวลาไปเจออาจารย์ปั๊บเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้ถามมีพอฟังปั๊บจะมีความคิดที่อยากจะถามก็จะถามได้กับตัวเป็นๆนะอย่างในเราฟังในรายการวิทยุเนี่ยคุณผู้ฟังก็ถามได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อาจารย์ก็จะตอบไม่ได้ถนัดด้วย
0: เซสชั่นเราเปิดเป็นแบบ3ชั่วโมงนั่งถามอย่างเดียวเลยมั้ยผมไม่เตรียมเนื้อหาไปแต่ว่าให้คุณผู้ฟังถามแล้วผมตอบอย่างเดียวฮัลโหลคุยกันในเรื่องที่ท่านอยากรู้เลยไม่ใช่คุยกันในเรื่องที่ผมอยากเล่า
2: ใช
0: ่ไอ้นี่ก็น่าจะสนุกดีนะจะได้แบบตรงตามความต้องการ
1: ค่ะ
2: ก็จะได้รู้เต็ม
1: ๆรีบสมัครกันเข้ามานะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะเอาละค่ะ
0: โอ้นี่โค้งสุดท้ายจริงๆละ10ที่ละโอเคครับดีเลยครับ
1: ค่ะเราจะสมัครรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะวันนี
0: ้ต้องก็ไม่อีกไม่กี่วันแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะวันนี้วันที่อะไรนี่
2: วันเท่านั้นเอง
1: วันที่19แล้วว
2: ันที่19
1: ค่ะ
0: ครับ
2: ให้วันเท่านั้นเองกับการอบรมตั้ง15สัปดาห์ครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
2: มากเลย 59,000 บาทเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN แล้วนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ปิตินะคะ
0: ครับ
1: ที่กรุณามาให้ข้อมูลน่าสนใจในรายการแล้วก็ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้านี้ตรงกับวันพุธที่19 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะเริ่มกันที่กรณีที่มีกระแสข่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนมาสอบสวนปากคำเนื่องจากพบความเกี่ยวข้องเส้นทางการเงินในบริษัทนิติบุคคลซึ่งถูกอ้างว่าเป็นนอมินีเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานกฎหมายโดยส.ส.รายนี้มีลักษณะเข้าไปถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งยังพบอีกว่าได้มีการไปจดทะเบียนมากกว่า30 บริษัทอีกทั้ง30บริษัท

0: หล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงแต่ทำหน้าที่เพียงถือครองที่ดินหรืออาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติรายงานข้อมูลยังระบุด้วยนะคะว่าส.ส.รายนี้มีการถือหุ้น 99.99% ในบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่กลับมีลักษณะมุ่งเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยเป็นการถือครองที่ดินและอาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติจึงกลายเป็นข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินทุนเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลไทยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออาคารชุดและมีการไปทำสัญญาเช่าที่ผิดปกติพฤติการดังกล่าวอาจยังไม่เข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542แต่อาจเข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยเฉพาะกรณีการเป็นนอมินีโดยอาจมีการออกหนังสือเชิญนักการเมืองรายนี้สอบถามข้อมูลในฐานะพยานในการสอบผู้ถูกสอบต้องแก้ต่างให้ได้ว่าไม่ได้ทำธุรกิจในรูปแบบนอมินีเพื่อไปถือครองอสังหาริมทรัพย์แทนคนต่างชาติทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เปิดเผยนะคะว่ากองคดีความมั่นคงอยู่ระหว่างสืบสวนเรื่องดังกล่าวจริงแต่ยังไม่ได้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับเป็นคดีพิเศษแต่อย่างใดเนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนปากคำพยานจึงยังไม่มีกรณีของการจะออกหมายเรียกบุคคลใดมาดำเนินคดีเพราะยังเป็นเพียงเรื่องสืบสวนอยู่ส่วนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ยอมรับว่าปัจจุบันยังเป็นเพียงเรื่องสืบสวนของกองคดีความมั่นคงยังไม่ได้มีการรับเป็นคดีพิเศษแต่อย่างใดยังไม่ได้มีข้อยุติจากพนักงานสอบสวนว่าใครมีความผิดอะไรจุดเริ่มต้นของการสืบสวนเรื่องดังกล่าวพบว่ามีบุคคลมาแจ้งเบาะแสขอให้ตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะรวมถึงเรื่องการเมืองอื่นๆด้วยเลยนะคะเค้นสมชาติส.ส.ส้มภูเก็ตสวมนอมินีซุกอสังหา100ล้านดันฉันทานนท์ข้ามห้วยปลัดพลังงานณัฐพลวืด DSI สอบสมชาติส.ส.ภูเก็ตพรรคส้มเป็นนอมินีถือบริษัทต่างด้าวที่มาถือครองที่ดินในไทยหรือไม่พบถือครองอสังหากว่า100ล้านบาทวรนันท์และยุทธนาประสานเสียงกำลังสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแต่ยังไม่ถึงขั้นออกหมายเรียกพิพัฒน์ฉุนม็อบต้านท่าเรือจนะประเทศไทยจะทำอะไรก็ติดกับดักคำว่า NGO ฝากคนไทยช่วยกันพิจารณาด้วยบอกม็อบอยากมารับแดดกรุงเทพก็ตามสบายครม.ตั้งฉันทานนท์คนใกล้ชิดเนวินข้ามห้วยจากสำนักนายกมาเป็นปลัดพลังงานคนใหม่ปัดทิ้งผอเดิมที่จะโยกณัฐพลมาจากอุตสาหกรรมรัฐบาลแต่งตั้งคนนอกกระทรวงเพื่อรื้อใหญ่โครงสร้างราคาพลังงานหรือสัญญาโรงไฟฟ้าภาสกรรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจ่อขยับขึ้นปลัดแทนส่วนณัฐพลยังไม่รู้ชะตากรรมท่ามกลางข่าวไม่เข้าขากับรัฐมนตรีวราวุฒิบอกอยู่มาครบ4ปีแล้วอยากให้ไปเติบโตส.ส.พรรคส้มลั่นกกต.ส่งสำนวนหัวสว.ให้ศาลฎีกาก็ไม่จบกรรมธิการของสภาจะตรวจสอบต่อเพราะมีอำนาจในการเรียกเอกสารค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่คดีที่กระทบความมั่นคงของชาตินะครับกับปฏิบัติการทลายขบวนการสวมสิทธิ์นำชื่อแรงงานต่างด้าวยัดเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเพื่อจะทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูหวังที่จะใช้สิทธิ์เทียบเท่ากับคนไทยและอาจจะลามไปถึงการขอสัญชาติในอนาคตด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าวานนี้ที่สน.ดินแดงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองนะครับตำรวจปปท.ปปง.และกรุงเทพมหานครแถลงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงหลังส่วนที่กำลังจับกลุ่มขบวนการทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบด้วยระบุว่าการกระทำนี้ก็เป็นภัยต่อความมั่นคงไม่ใช่แค่การแย่งชิงสวัสดิการแต่ว่ายังส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็บอกว่าจากการสุ่มตรวจแฟลตดินแดงเพียง3ห้องพบมีชื่อผู้เข้าพักสูงถึง140กว่าคนทั้งที่พื้นที่ห้องก็มีแค่34ตารางเมตรบางห้องมีชื่ออัดแน่นถึง64คนคาดว่ามีแรงงานต่างด้าวเนียนอยู่ในทะเบียนบ้านนี้กว่า 1,000 รายนะครับโดยพฤติการก็จะมีนายหน้าชาวเมียนมาคอยรวบรวมเอกสารจากแรงงานต่างด้าวส่งต่อนายหน้าคนไทยก่อนที่จะเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงเพื่อ

0: ทำเรื่องย้ายเข้าทะเบียนบ้านและก็ออกบัตรสีชมพูให้คิดว่าค่าดำเนินการต่อหัวน่าจะตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทสำหรับการดำเนินคดีครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่ามีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว7รายทั้งหมดให้การรับสารภาพพร้อมกับพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่เขตดินแดงและก็นายหน้าชื่อป้าน้อยซึ่งเตรียมขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายที่ทำในลักษณะเดียวกันนี้ทั่วกรุงเทพต่อไปในขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร3รายที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดและมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนพร้อมสั่งการให้ตรวจค้นแฟลตดินแดงทุกตารางนิ้วเพื่อถอนสิทธิ์บัตรสีชมพูที่ผิดกฎหมายทั้งหมดและย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเข้าสู่ทะเบียนกลางทางด้านของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำทิ้งท้ายนะครับว่าผู้กระทำผิด140รายที่พบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นยืนยันจะขยายผลตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดเพื่อปกป้องสิทธิและก็ภาษีของคนไทยทุกๆคนครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับพังงะชื่อเด็กต่างด้าวโผล่แฟลตดินแดงยัดทะเบียนบ้านนับพันคนจับ7ผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่เขตกระทบความมั่นคงชาติเศรษฐกิจสังคมมท.4นำทีมปกครองตำรวจปปท.ปปง.กทม.ผนึกแถลงผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายชื่อต่างด้าวอัดเข้าแฟลตดินแดงจัดทำบัตรสีชมพูสิทธิเทียบเท่าคนไทยลามถึงขั้นขอสัญชาติได้สั่งฟันวินัยอาญาเจ้าหน้าที่เอี่ยวให้ออกจากราชการไว้ก่อนแฉค่าดำเนินการตั้งแต่หลักหมื่นถึงแสนลั่นแค่จุดเริ่มต้นพร้อมขยายผลพื้นที่อื่นต่อครับ
1: ขอพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะมีประเด็นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของโกงสอบท้องถิ่นรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ประเด็นการควบคุมอาวุธปืนค่ะเมื่อวานนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนปรับปรุงข้อกฎหมายตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยได้เข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยโดยการปฏิรูปครั้งนี้จะครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางทั้งการนำเข้าการจำหน่ายใบอนุญาตตลอดจนการนำไปใช้สถานที่ซ้อมและการควบคุมไม่ให้กระสุนปืนรั่วไหลโดยจะยกเลิกระบบเอกสารทำมือแบบเดิมแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการเพื่อให้สามารถตรวจสอบยอดและปิดช่องโหว่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มจากจำนวนปืนในประเทศที่มีอยู่เดิมราว10ล้านกระบอกค่ะส่วนทางด้านรัฐสภานะคะนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาได้พูดถึงการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาว่าสภา

0: ะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นยิ่งขึ้นจากระเบียบที่มีอยู่แล้วฉะนั้นใครที่จะเข้ามาที่รัฐสภาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสภาอย่างเมื่อช่วงเช้าวันที่18สิงหาคมตนเองก็มาสภาด้วยความเคยชินเดินเลี่ยงไม่เข้าเครื่องเอ็กซเรย์ปรากฏว่าตำรวจสภาไม่ยอมโดยชี้ให้ตนเองไปเดินเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ทำให้ตนเองปลื้มใจมากซึ่งทำให้เห็นว่ามาตรการที่เราจะเปลี่ยนสภาแห่งนี้ในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยเราเห็นได้ชัดต่อไปใครที่จะเข้ามาสภาก็ต้องห้ามในเรื่องอาวุธปืนและขับรถเข้ามาก็ต้องเปิดกระจกให้เจ้าหน้าที่ได้ดูก็อย่าโวยวายรวมทั้งเรื่องติดบัตรเมื่อก่อนตนเองก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ว่าตอนนี้ต้องติดผู้นำต้องติดบัตรที่สำคัญก็ได้ให้นโยบายไปว่าใครไม่มีบัตรถ้าตำรวจสภาเห็นจะต้องสอบถามถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องถูกเชิญออกค่ะประเด็นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะไม่มีส.ส.โดนยิงตายประธานสภาตรวจเข้มการันตีเซฟโซน 100% นิรโทษคืนปืนเถื่อนปกรณ์เผยมหาไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนมีส่วนช่วยในการควบคุมเหมือนในต่างประเทศเพิ่มดูแลสุขภาพจิตด้วยขอประชาชนอย่าใช้อารมณ์โสพลลั่นรัฐสภาปลอดภัย 100% จะไม่มีส.ส.โดนยิงตายเปิดสมัยประชุมสภาใครพกอาวุธไร้บัตรแสดงตนห้ามเข้าเด็ดขาดขอส.ส.ไม่ใช้เอกสิทธิ์ปลื้มเจอกับตัวตำรวจสภาเรียกเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แม้ประธานก็ไม่เว้นยันไม่ได้จัดฉาก
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทนะครับส่งเสริมความปลอดภัยชายแดนไทยกัมพูชาเร่งสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวและปรับระบบการสื่อสารดิจิทัลหลังเกิดเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวานนี้ก็มีผลการประชุมคณะรัฐมนตรีออกมาครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินการโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนครับประกอบด้วยการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงินกว่า361ล้านบาทการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงินเกือบ23ล้านบาทและการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลวงเงินเกือบ50ล้านบาทโดยมุ่งเน้นเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยกรณีเกิดเหตุปะทะและช่วยให้การแจ้งเตือนภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินถึงมือประชาชนโดยรวดเร็วรองโฆษกรัฐบาลบอกเพิ่มเติมนะครับว่าเดิมทีโครงการนี้มีการเสนอขอจัดซื้ออาวุธปืนลูกซองสำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านด้วยแต่ว่าเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยจึงตัดส่วนนี้ออกไปก่อนเพื่อเร่งอนุมัติเฉพาะ3กิจกรรมที่มีความพร้อมและจำเป็นเร่งด่วนในวงเงินงบประมาณ433ล้านบาทนี้ครับนอกจากนี้ระบบสื่อสารที่ปรับปรุงใหม่ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือกับภัยความมั่นคงในรูปแบบอื่นทั้งการลักลอบเข้าเมืองยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอีกด้วยขณะเดียวกันก็มีรายงานความคืบหน้าการก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่ชายแดนนะครับจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ประสบเหตุเหยียบกับทุ่นระเบิดนะครับในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้กับช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดก็ได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เรียบร้อยผลการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีผู้ป่วยรู้สึกตัวดีหายใจได้เองและสัญญาณชีพปกตินะครับโดยยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ซึ่งทางกองทัพบกยืนยันดูแลรักษาและก็ให้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทำบังเกอร์ 1,600 จุดชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลอนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้มหาดไทยเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยส่วนจ่าสิบเอกเหยียบทุ่นระเบิดอาการดีแล้วครับ
0: คดีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามนะคะเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าก็คือนายอุเทนอินอ้ายอายุ53ปีชาวจังหวัดขอนแก่นได้เข้าพบพันตำรวจโทปุณริศธารานันทเศษสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อกล่าวโทษดำเนินคดีกับนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาพร้อมกับกลุ่มชายชะกันในความ

0: ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีบุกปิดประตูวัดป่าอดุญญารามเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยปรากฏคลิปข่มขู่เจ้าอาวาสให้ออกจากวัดภายใน15วันพร้อมแอบอ้างว่ามีผู้ใหญ่เบื้องบนและฎีกาของในหลวงลงมาแล้วนายอุเทนระบุนะคะว่าได้เข้ากราบแจ้งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามซึ่งเห็นชอบให้ดำเนินคดีตามกฎหมายตนเองจึงมาทำหน้าที่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมตั้งคำถามถึงกลุ่มดังกล่าวว่ามีหนังสือฎีกาจริงหรือไม่และชี้ว่าการยื่นฎีกาตามขั้นตอนทางกฎหมายไม่สามารถกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงได้ทางนี้ก็ได้มอบหลักฐานคลิปวิดีโอให้พนักงานสอบสวนใช้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวพาดหัวข่าวนะคะชาวบ้านแจ้งจับป้าดาและสมุนบุกวัดยื่นพ.ส.พิสูจน์เอกสารลั่นอยากเจอนายกหลวงพ่ออดุลงดจ้อชาวบ้านให้กำลังใจป้าดาบุกพ.ส.คัดสำเนาตั้งวัดป่าอดุญญารามและหนังสือถวายฎีกาพ.ส.นัดรับ21สิงหาคมนี้ลั่นอยากเจอนายกเพื่อความกระจ่างยันเดินหน้าขอพิสูจน์ความจริงไม่ได้รังแกพระวอนสังคมหยุดถล่มทำครอบครัวล้มป่วยด้านชาวขอนแก่นบุกโรงพักเมืองแจ้งจับป้าดาและสมุนบุกวัดแอบอ้างเบื้องบนฎีกาขู่ไล่เจ้าอาวาสปิดวัดป่าอดุญญารามขณะที่หลวงพ่ออดุลปิดวาจางดสัมภาษณ์สื่อหยุดพูดปมพิพาทปล่อยเป็นหน้าที่ศาลไม่เชื่อคู่กรณีจะหยุดพูดวอนสื่อมวลชนช่วยเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาพร้อมจัดระเบียบห้ามขายของภายในเขตวัดค่ะ
1: ครับกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับจังหวัดกระบี่ประเดิมถอดถอนแล้ว121รายขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งจัดทีมกฎหมายช่วยอปท.เร่งเพิกถอนคำสั่งให้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนคำสั่งบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตสอบนะครับว่าตอนนี้ได้ส่งรายชื่อผู้กระทำผิดให้ทุกจังหวัดแล้วโดยให้กจังหวัดนะครับประชุมร่วมกับอปท.ต้นสังกัดยืนยันว่าไม่ได้เป็นการโยนภาระหรือว่าส่งเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นแต่ว่าเป็นการมอบขอบเขตอำนาจตามกฎหมายโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ครับได้เตรียมทีมกฎหมายไว้คอยสนับสนุนและวางกรอบเวลาดำเนินการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ล่าสุดที่จังหวัดกระบี่ที่ประชุมกรรมการจังหวัดกระบี่ครับทั้ง3คณะมีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอดถอนพนักงานส่วนท้องถิ่นรวม121คนจากผู้ได้รับการบรรจุทั้งหมด158คนแยกเป็นพนักงานอบต. 72คนเทศบาล40อบจ. กระบี่9คนโดยให้เหตุผลว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบผ่านจริงซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้นายกอบต. ออกหนังสือถอดถอนออกจากราชการภายในสัปดาห์นี้ขณะที่จังหวัดนครราชสีมาครับนายอนันต์ถ้ำทองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาก็ระบุว่ากำลังพิจารณาเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งรวม151รายจากทั้งหมด569คนครับคาดว่าจะประชุมมติได้ในวันที่ 27-28 สิงหาคมนี้ก่อนแจ้งอปท.ต้นสังกัดให้ออกคำสั่งถอดถอนหรือว่าเลิกจ้างภายในสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็มีกระแสคัดค้านจากฝ่ายการเมืองและผู้บริหารท้องถิ่นโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้ว่ารัฐบาลกำลังผลักภาระและความรับผิดชอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้เซ็นคำสั่งถอดถอนทั้งที่กระทรวงมหาดไทยและนายกมีอำนาจเต็มในการจัดการซึ่งมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบนอกจากนี้3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งนำโดยนายวิรศักดิ์ฮาดดานะครับนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยพร้อมตัวแทนจากสมาคมอบจ.และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกันแถลงข่าวเรียกร้องให้ทางสท.และก่อกลางส่งหลักฐานพยานการทุจริตที่ชัดเจนมาให้ทางอบต.ประกอบการพิจารณาไม่ใช่ส่งมาแค่รายชื่อเพราะว่านายกอบต.ก็ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายโดยตรงถ้าหากถูกฟ้องร้องพร้อมขอให้เปิดคะแนนสอบทุกภาคและก็หลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มครองผู้ที่สอบผ่านด้วยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับกระบี่ประเดิมถอดถอน121ข้าราชการวรสิทธิ์ตั้งทีมกฎหมายช่วยอบต.หรือบรรจุกงสอบท้องถิ่น3สมาคมจี้สท.ก.กลางขอหลักฐานเช่น เดียวกันกับแนวหน้าครับโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นยังอลเวง3สมาคม

0: คมท้องถิ่นเปิดแถลงข่าวจี้สถ.ส่งหลักฐานทุจริตที่ชัดเจนก่อนเพิกถอนวันถูกฟ้องขณะเดียวกันและเลื่อนบรรจุข้าราชการทดแทนตามบัญชีใหม่ครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการตัวเลขการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปีนี้จาก 2% เป็น 2.2% โดยนายอนุทินรับว่าคงจะบอกว่าพอใจไม่ได้เราอยากให้เศรษฐกิจโตมากกว่านี้เศรษฐกิจตอนนี้โอเคแต่เศรษฐกิจโตแค่ไหนไม่มีคำว่าพอใจตอนนี้ตัวเลขอยู่เท่านี้ต้องถามว่าทำไมเศรษฐกิจไม่โต 3% ทำไมไม่โต 4, 5และ 6% โตมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มีคำว่าพอใจไม่ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายกพอใจรองนายกด้านเศรษฐกิจหรือไม่นายอนุทินตอบว่ายิ่งกว่าพอใจอีกประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวขออภัยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะคลังกลางแผนคลังกลาง3แผนด้านเศรษฐกิจโตเที่ยวไทยทันตุลาคมอนุทินและเอกนิติยังไม่พอใจ GDP ขยับมาที่ 2.2% นายกบอกโตได้มากกว่านี้คลังกลางแผนขับเคลื่อน3ด้านประคองเศรษฐกิจเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเร่งลงทุนสุรศักดิ์บอกยังไม่ชงไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม.รอหารือให้เสด็จน้ำก่อนค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญของนายกรัฐมนตรีนะครับในการไปแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับก็ชูแนวทางของไทยในฐานะประเทศขนาดกลางที่ไม่เลือกข้างพร้อมกับเสนอ3ยุทธศาสตร์รับมือความไม่แน่นอนของโลกได้แก่การสร้างภูมิภาคนิยมให้ตอบโจทย์จริงการรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์และการสร้างภูมิคุ้มกันผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับนายกโชว์วิชั่นบนเวทีโลวีออสซี่รับมือโลกไม่แน่นอนชง3ข้อสู้ชี้ไทยไม่เลือกข้างเท้งแย้มไม้เด็ดศึกซักฟอกพระดอนสั่งลั่นรัฐบาล6เดือนไร้ปมทุจริตโกงสอบหัวสวเกิดก่อนมติครม.ตั้งฉันทานนท์ปลัดพลังงานครับ
1: ขอไปที่ประเด็นเรื่องของข่าวกีฬานะคะเมื่อค่ำวานนี้ก็มีการแข่งขันศึกอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2นะคะก็เป็นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะคะซึ่งทีมชาติไทยเปิดบ้านพ่ายสิงคโปร์ไป1ประตูต่อ2ค่ะแต่ว่าก็ยังได้เข้าชิงชนะเลิศนะคะซึ่งหลังจากจบเกมแล้วนะคะทางด้านของกุนซือช้างศึกก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะโดยทางแอนโทนีฮัสสันนะคะกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยก็ถึงกับเก็บอารมณ์ไม่อยู่เลยนะคะกลางห้องแถลงข่าวค่ะหลังจากถูกผู้สื่อข่าวจี้ถามถึงสไตล์การเล่นที่ไร้ทรงของทัพช้างศึกในเกมเปิดบ้านพ่ายสิงคโปร์1ประตูต่อ2แม้ว่าสกอร์รวม2นัดจะเฉือนชนะ4ประตูต่อ3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้สำเร็จแต่ว่าฟอร์มการเล่นกลับสร้างความอึดอัดให้กับแฟนบอลทั่วประเทศจนเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักโดยกุนซือชาวอังกฤษได้สวนกลับทันควันด้วยสีหน้าและท่าทางดุดันว่าเรื่องสไตล์การเล่นก็ถูกถามเสมอเนื้อหาในเกมก็ขอไม่เจาะลึกแต่2เกมที่เราเจอมา

ต้องเตะภายใน3วันยังไม่รวมเวลาเดินทางมีนักเตะหน้าใหม่ต้องเจอกับทีมที่ทำผลงานได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มสภาพร่างกายแต่ละคนไม่สามารถตอบสนองวิธีการเล่นที่วางแผนผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจก็จะมีคำถามเสมอก็เป็นความคาดหวังของแฟนบอลทุกคนเวลาชนะสกอร์เท่าไหร่แต่สุดท้ายเราก็เข้ารอบชิงชนะเลิศเราต้องเตะทุกๆ3วันในช่วงปรีซีซั่นซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาปรีซีซั่น

0: และนายแคมป์ค่ะ
1: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจับมือสรรพสามิตภาค 9 ครับผนึกกำลังทหารตำรวจศุลกากรและฝ่ายปกครองสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนและสินค้าหนีภาษีถอนรากถอนโคนเครือข่ายภัยแทรกซ้อนในพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกครับแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับนายจิรนันท์ใจห้าวผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 9ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อหารือแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยเน้นย้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนรวมถึงเอ็กซเรย์แกะรอยเส้นทางลำเลียงตรวจสอบแหล่งพักสินค้าและขยายผลจับกลุ่มกลุ่มทุนเบื้องหลังอย่างเป็นระบบการจับมือครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่คุ้มครองรายได้ของรัฐแต่ว่ายังเป็นการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสิ่งผิดกฎหมายข้ามพรมแดนทั้งนี้นายจิรนันท์เปิดเผยครับว่าที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าในการติดตามเครือข่ายผิดกฎหมายขณะที่พลโทนรทิพย์ก็ยืนยันนะครับว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและข้อความที่ส่งมาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกปลื้มนักลงทุนออสเตรเลียเชื่อมั่นไทยชู BOI Fast Pass ดันยอดลงทุนครึ่งปีพุ่ง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์และพบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนพร้อมเตรียมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570นายกยังระบุด้วยว่านักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นเสถียรภาพการเมืองระบบโลจิสติกและศักยภาพประเทศไทยอย่างสูงปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จดังกล่าวคือนโยบาย Thailand Fast Passของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จส่งผลให้ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามียอดการลงทุนพุ่งสูงถึง 60,000 ล้านออสเตรเลียดอลลาร์หรือประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งในการเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมผลักดันประเด็นความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญ2ประเด็นหลักได้

0: แก่การส่งออกน้ำมันอากาศยานรวมถึงการขยายวีซ่าทำงานสำหรับแรงงานฝีมือโดยเตรียมเจรจาขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเชฟและแรงงานในธุรกิจร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเตรียมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่19สิงหาคม2569นี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนสร้างบัญชีสำหรับการใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้โดยยืนยันว่าโครงการดำเนินการด้วยระยะเวลาชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงหรือ Pay per Active User ภาครัฐจะชำระค่าบริการเฉพาะผู้ใช้งานระดับ Innovator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขโครงการในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อให้บริการและการเบิกจ่ายงบสอดคล้องกับการใช้งานและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI เข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานพัฒนาทักษะแม้ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนส่งเสริมให้เรียนรู้พื้นฐานการใช้ AI ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,000

0: 20บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
4: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
5: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
4: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
5: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
6: ตรังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบนอนสต็อปกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ 26-30 สิงหาคมนี้พบกันในงานตรังที่ทิจักอาหารอร่อยมากรรมรวมของกินตัวตึงทั่วเมืองตรังกว่า120บูธกินกันจนตัวแตกชมและเชียร์การแข่งขันปรุงอาหารเมืองตรังห้ามพลาดโปรเด็ดนาทีทองเมนูเลข9และแจกฟรีคูปองเงินสดทุกวันมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทชิลกับศิลปินสุดฟินเพอร์พิชและมัสคิเทียแล้วเจอกันที่เขาแปะช้อยตรังพิธีจักอาหารอร่อยอร่อยครบ

0: ล็กทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้งส่วนผมชอบแกงมัสมั่นผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
3: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะชั่วโมงเช้านะคะพุธกลางสัปดาห์เช่นเคยช่วงนี้ไปจนถึง15นาฬิกานะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Cod Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นเคยนะคะอยู่ดูแลกันในช่วงนี้นะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงสำหรับในภาคเช้านะคะ

ช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลายคนรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองแบบ HEPA นะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้ราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟ

่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดและแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021 4 3 9 9 0สรุปซื้อ

0: 0990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียYeah.

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz

0: และหารือนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านของออสเตรเลียด้วยสุภมาศปิดดีลอสังหาสั่งสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยผลการไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ข้อยุติโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ สามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีนายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมกันติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การรับเรื่องจนถึงวันที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืนการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยภาระประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของคนทั้งชีวิตโดยสั่งการสคบเรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยสคบดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทจังหวัดน่านพบผู้ป่วยเป็นโรคฝีดาษวานร1คนนับเป็นรายแรกของจังหวัดรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้มีรายงานพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรแล้วจำนวน1รายซึ่งนับเป็นรายแรกของจังหวัดน่านโดยขณะนี้มีรายงานการนำตัวผู้ป่วยแยกกักตัวรับการรักษาที่โรงพยาบาลน่านซึ่งทีมแพทย์และทางสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เร่งสอบสวนโรคประวัติเสี่ยงเพื่อเตรียมควบคุมพื้นที่เสี่ยงโรคพร้อมทั้งเร่งออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการและการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวโดยให้สังเกตอาการมีไข้ต่อมน้ำเหลืองโตตาม

0: ร่างกายลำตัวผิวหนังออกผื่นเป็นตุ่มน้ำตุ่มหนองและรู้สึกเจ็บบริเวณที่เป็นผื่นตุ่มโดยขอให้สังเกตอาการหากมีประวัติสัมผัสเชื้อในช่วงระยะเวลาช่วง 5-21 วันรวมทั้งขอให้ประชาชนกลับมาให้ความสำคัญกับการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือให้สะอาดบ่อยๆและงดใช้ของส่วนตัวร่วมกันทั้งนี้หากเข้าข่ายต้องสงสัยให้รีบพบแพทย์ทันทีรรินทร์ ธรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
3: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
4: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
3: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
4: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
2: wow.
1: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น
2: wow.
1: ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
2: ส่วนผมชอบภูเขา
3: เที่ยวดอยอินทนนท
1: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
2: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
4: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
5: แม่เป็นผู้มีพระคุณแม่ดูแลเอาใจใส่ทนุถนอมเลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่อยู่ในท้องให้ทั้งความรักความอบอุ่นแม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
6: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

MCOT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขต

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจะจ่ายยังคงดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อได้เลยที่0746111399ค่ะ

ากับเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะหน้าบ้านมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์นะคะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องมากกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอรอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วแว่นกันแดดคราฟแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: แมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
1: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ตรงนี้นะคะยุงจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

นาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่ม

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz

0: ใหญ่ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือไทยออสเตรเลียยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติด้านเศรษฐกิจแอลบาเนซีต้อนรับตอบรับเยือนไทยปีหน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีร่วมหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในโอกาสเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญก่อนครบรอบ75ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปีหน้าการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยกระดับความร่วมมือเป็นรูปธรรมใน4สาขาหลักได้แก่การเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยไทยขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมลงนามบรรลุข้อตกลง3ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจผ่าน FTA หรือ TAFTA และหนังสือแสดงความเจตจำนงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยระหว่างสวทช.กับ CSIRO นอกจากนี้ยังเห็นพ้องจัดตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไทยออสเตรเลียทุก2ปีเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความพร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งด้านการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์ตลอดจนการขยายการค้าการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนไทยพร้อมตอบรับคำเชิญเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี2570เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสองประเทศต่อไปศิริศักดิ์เผยทิศทางความร่วมมือไทยออสเตรเลียยกระดับหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะว่าเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยออสเตรเลียในการหารือครั้งนี้ถือเป็นการให้ความสำคัญกับความร่วมมือซึ่งถือเป็นมิติของการทูตเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองประเทศได้จัดทำคำแถลงระหว่างผู้นำเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบนายศิริศักดิ์ระบุว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักคือการเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จในอดีตที่มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศขยายตัวมาแล้ว3เท่าจากการใช้ประโยชน์เขตการค้าเสรีโดยไทยออสเตรเลียมีสาขาร่วมมือที่สำคัญหลายด้านได้แก่ด้านเกษตรกรรมการขยายตลาดสินค้าอาหารไทยผ่านเครือข่ายร้านอาหารไทยจำนวนมากในเมืองสำคัญอย่างเช่นเมืองซิดนีย์นอกจากนี้ออสเตรเลียยังให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจดิจิทัลโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนจากออสเตรเลียในด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญสูงน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านบ้านเรือนจมน้ำถนนสะพานถูกตัดขาดรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมวลน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำปัวและลำน้ำขว้างมีน้ำท่วมไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวและหลายชุมชนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางหลังมิดเกือบชั้นหนึ่งสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักขณะเดียวกันที่บ้านแก้มหมู่4ซอย2อำเภอปัวมีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กวัยเพียง6เดือนซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรหลายจุดโดยมีน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางจนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ขณะที่เส้นทางปัวบ่อเกลือทางหลวงหมายเลข1256มีรายงานสะพานได้รับความเสียหายและถูกกระแสน้ำตัดขาดส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เช่นกันประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางควรตรวจสอบเส้น

0: ทางขณะเดียวกันสถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอสันติสุขอำเภอปัวได้ประกาศหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรได้แก่โรงเรียนป่าแล้วหลวงวิทยาโรงเรียนดู่พงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือนโรงเรียนบ้านโป่งคำและโรงเรียนบ้านปางช้างโดยขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศจากสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดทางด้านสภาพอากาศขณะนี้ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งประกาศเตือนไว้ทางด้านนายชลรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และทันท่วงทีรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
6: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
7: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
8: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
7: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
8: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย

0: สคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่นผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
2: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ M-Cord Radio Network รักประเทศไทย

0: เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

ันนี้มีกิจกรรมดีๆนะคะไม่ใช่วันนี้นะคะเมื่อวานค่ะมีกิจกรรมดีๆนะคะที่สนามโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงนะคะนำโดยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้มีการเปิดกิจกรรมสปอร์ตเดย์กระบวนการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งกิจกรรมก็ต่อเนื่อง3วันนะคะ 16-18 สิงหาคมภายในงานก็มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทแล้วก็การแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นทีมสีตามกลุ่มจังหวัดสร้างทั้งความสนุกสนานความสามัคคีการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลด้วยนะคะ

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499

0: 0909
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: ยเจมินแหวนเครือเรย์แมคโดนัลด์ศิลปินพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักวสินบุญญาคมรายงานค่ะ
1: พันตำรวจเอกทศพลอัมไพพิพัฒน์กุลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประเวศยืนยันว่าเรย์แมคโดนัลด์ศิลปินนักแสดงและพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตแล้วบริเวณโซฟาชั้นล่างภายในบ้านพักซอยพัฒนาการ61โดยได้รับแจ้งจากภรรยาของเรย์เมื่อเวลาประมาณ 6:40 นาทีที่ผ่านมาและเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านพบว่าเรย์หมดสติล้มลงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 0:12 นาทีที่ผ่านมาเบื้องต้นครอบครัวแจ้งว่าเจ้าตัวไม่มีโรคประจำตัวอย่างไรก็ตามต้องรอผลชันสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งโดยตอนนี้ครอบครัวและเพื่อนๆได้เดินทางมาที่บ้านเรย์แมคโดนัลด์แล้วส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นรอทางทีมแพทย์และครอบครัวชี้แจงอีกครั้งวสินบุญญาคมนายเอ็นเตอร์เทนอสมทรายงานครับ
0: นายกห่วงน้ำท่วมน่านสั่งยศชนันลงพื้นที่บูรณาการติดตามช่วยเหลือใกล้ชิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยระบุผ่านมาจากทางออสเตรเลียว่าขณะนี้รับทราบสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งได้มีการสั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยระดมความช่วยเหลือเต็มที่ขณะเดียวกันโทรศัพท์พูดคุยกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือโดยส่งทีมลงพื้นที่นายชนันท์ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วขณะนี้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆสามารถดำเนินการตามระเบียบได้เลยไม่ต้องผ่านส่วนกลางส่วนเรื่องศูนย์พักพิงจัดตั้งขึ้นแล้วตนเน้นย้ำว่าต้องดูแลประชาชนเต็มที่อาหารก็อย่าให้เหมือนตอนท่วมหาดใหญ่ขณะนี้ทุกภาคส่วนถือว่าทำอย่างเต็มที่รวมถึงกองทัพเข้ามาช่วยเหลือเช่นกันนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าแม้การช่วยเหลือเต็มที่แต่ก็ยังมีความกังวลเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างมาปฏิบัติราชการที่ออสเตรเลียขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยทุกคนเจเศษสั่งปอพอตั้งศูนย์บัญชาการรับมือน้ำท่วมนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าขณะนี้สั่งการตั้งศูนย์บัญชาการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ทางปอพอจังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่สั่งระดมเครื่องมือเครื่องจักรลงพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วทั้งจากจังหวัดลำปางและชัยนาททั้งนี้แจ้งเตือนผ่านทางระบบข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจากทางภาครัฐหรือเซลบอร์ดแคสต์แล้วยังมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเช่นอำเภอวังผาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าและหากดูสถานการณ์น้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดน่านคาดว่าระดับน้ำจะล้นประมาณ50เซนติเมตรและเมื่อดูจากเรดาร์ฝนยังตกต่อเนื่องที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาและใกล้เคียงจังหวัดแพร่ดังนั้นมีอีก 3-4 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างไรก็ตามช่วงเย็นวันนี้จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านทันทีหลังเสร็จสิ้นภารกิจวันนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนขณะนี้เวลา

0: เรียนรู้คู่วัฒนธรรมติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5392
1: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

0: ยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
0: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
2: wow.
0: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น mm. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
2: ส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท
0: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
2: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
3: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟคนิวส์ได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตระหนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตสุขกายบายใจ

อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete สื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะ

ช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลายคนรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองแบบ HEPA นะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้ราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณสูนจำกัด PP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่0820829888หรือ0864905181 PP คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอ.ก.เลขที่213/2552
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
5: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

ู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ทานอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ร้อยทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: และต้องชำระเงินเพิ่มเติมก่อนจะไม่สามารถติดต่อสินรับสินค้าได้และก็ติดต่อนายมอม้าได้และที่สำคัญครับผู้เสียหายที่มารวมตัวกันร้องเรียนดังกล่าวมีเด็กชายวัยเพียง11ปีรายหนึ่งครับเครียดมากเพราะว่าสูญเงินไปกว่า1ล้านบาทหลังจากถูกหลอกซื้อการ์ดโปเกมอนหายากไรเอเทมแล้วไม่ได้สินค้าก็เดินทางเข้าแจ้งกับตำรวจปอสด้วยครับ
1: กองทัพเรืออาเซียนผนึกกำลังรับมือความท้าทายทางทะเลค่ะพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพนะคะมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเข้าร่วมค่ะพลเรือหญิงณภัสกรทิพย์โสผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือบอกว่ากองทัพเรือไทยต้องการผลักดันว่าทะเลนั้นไม่ควรเป็นพื้นที่ของการแข่งขันหรือความขัดแย้งเพียงอย่างเดียวแต่ควรเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนอาเซียนสภาพแวดล้อมทางทะเลมีความซับซ้อนทั้งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ภัยคุกคามข้ามชาติความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานวิกฤตใต้น้ำซึ่งไม่มีประเทศใดรับมือเพียงลำพังได้จึงอยู่ที่การทำให้กองทัพเรืออาเซียนสามารถมองทะเลร่วมกันทำงานร่วมกันและรับมือกับความท้าทายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเน้นย้ำให้กองทัพเรืออาเซียนมองทะเลร่วมกันทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิด Blue Economy หรือเศรษฐกิจสีน้ำเงินค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างครับเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านส่งผลให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวน้ำท่วมมิดชั้น1แล้วก็เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดครับความแรงของน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวทะลักเข้าท่วมพื้นที่จนเกือบมิดหลังคาบ้านชั้น1หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดน่านน้ำป่าที่ไหลหลากแล้วก็ท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอปัวมวลน้ำครับทะลักลงสู่ลำน้ำปัวแล้วก็ลำน้ำขว้างอย่างรวดเร็วเข้าท่วมบ้านเรือนในตำบลปัวและก็ชุมชนใกล้เคียงจนบ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมเกือบมิดชั้น1ขณะที่บริเวณบ้านแก้มหมู่ที่4ซอย2มีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือด่วนมีเด็กเล็กวัยเพียง6เดือนติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับกระแสน้ำป่ายังตัดขาดเส้นทางคมนาคมสำคัญทั้งทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางที่น้ำท่วมสูงจนรถทุกชนิดผ่านไปไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1256สายปัวบ่อเกลือสะพานถูกกระแสน้ำพัดเสียหายรถไม่สามารถสัญจรได้ส่งผลให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาโรงเรียนดูพงโรงเรียนบ้านเสียบุญเรืองโรงเรียนบ้านโป่งคำและโรงเรียนบ้านปางช้างประกาศหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันในเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งศูนย์บัญชาการรับมือพร้อมกำชับปภ.จังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่และระดมเครื่องมือเครื่องจักรกลจากจังหวัดลำปางและชัยนาทเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ครับรวมทั้งส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจากภาครัฐหรือว่า call broadcast ไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอท่าวังผาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าเป็นพิเศษเนื่องจากมวลน้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนเข้าสู่เขตตัวเมืองน่านซึ่งเข้าระดับน้ำอาจจะล้นตลิ่งราว50ซมครับก็ได้แจ้งเตือนผ่านทางระบบแล้วก็ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินไปแล้วทางนี้ศูนย์บัญชาการรับมือพร้อมกำชับปภ.จังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่และระดมเครื่องมือเครื่องจักรกลจากจังหวัดลำปางและชัยนาทเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ครับรวมทั้งส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจากภาครัฐ หรือว่าคลาวด์บอร์ดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอท่าวังผาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าเป็นพิเศษเนื่องจากมวลน้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนเข้าสู่เขตตัวเมืองน่านซึ่งเข้าระดับน้ำอาจจะล้นตลิ่งราว50ซมครับก็ได้แจ้งเตือนผ่านทางระบบแล้วก็ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินไปแล้วทางนี้มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านให้ประชาชนเฝ้าระวัง18-21สิงหาคมนี้ครับเนื่องจากภาคเหนือยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน่านแพร่พะเยาเสี่ยงเกิดน้ำป่าในหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและเชิงเขาเตรียมพร้อมอพยพและยกของขึ้นที่สูงทางนี้ในเจเศษมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านช่วงเย็นวันนี้ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียส่งความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์กำชับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือแล้วก็สั่งการได้อย่างเต็มที่ซึ่งทางจังหวัดน่านได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถเร่งเบิกจ่ายงบช่วยเหลือได้ทันทีครับเน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงและอาหารการกินต้องจัดดูแลให้อิ่มท้องทั่วถึงโดยเฉพาะการซ่อมแซมบ้านเรือนและเงินเยียวยาครับหากท่วมติดต่อกัน3วันก็ให้ดำเนินการตามระเบียบได้ทันทีครับ
1: ดูสถานการณ์น้ำที่นครพนมนะคะแม้ว่าระดับน้ำโขงจะเริ่มลดลงต่อเนื่องวันละประมาณ10เซนล่าสุดอยู่ที่11เมตร20เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเฝ้าระวังเตือนภัยประมาณ80เซนค่ะแต่ก็ยังต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเพราะว่ายังมีความเสี่ยงถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องก็จะส่งผลให้น้ำโขงสูงอีกรอบนึงนะคะนอกจากนี้มวลน้ำจากลำน้ำสาขาสายหลักก็ไหลมาสมทบด้วยเพราะว่ามีปริมาณเกินความจุทุกสายล้นพื้นที่การเกษตรและท่วมนาข้าวค่ะภาพรวมทั้งจังหวัดได้รับผลกระทบแล้ว 60,000 ไร่หนักสุดก็คือพื้นที่ติดกับลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามมีพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 30,000 ไร่ถ้ามีฝนตกหนักลงมาซ้ำอีกก็คาดว่าจะส่งผลให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะคะสำนักงานชลประทานนครพนมเสริมเครื่องผันน้ำตามจุดระบายน้ำในลำน้ำสาขาเร่งระบายน้ำลงน้ำโขงรวมถึงเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำห้วยบางกอพื้นที่ตำบลท่าค้ออำเภอเหนือนครพนมเพื่อระบายลงน้ำโขงให้เร็วที่สุดป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเขตเทศบาลเหมือนครพนมค่ะ
0: ชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อสระแก้วปราจีนบุรีกังวลปัญหากากอุตสาหกรรมอาจกระทบแหล่งน้ำครับหลังน้ำบริเวณฝายน้ำล้นบ้านเขาสำพุงส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าทุกปีจนลงหาปลาไม่ได้ขณะที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำไปหาสาเหตุแล้วครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริเวณฝายน้ำล้นบ้านเขาสำพุงตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หลังชาวบ้านพบว่าบริเวณดังกล่าวนะครับน้ำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าปกติท่ามกลางความกังวลว่าปัญหากากอุตสาหกรรมในพื้นที่รอยต่อสระแก้วและปราจีนบุรีอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำโดยขณะนี้ครับยังต้องรอผลตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันสาเหตุนายวิทยาด่านลาเคนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลหนองว่าบอกว่าฝายน้ำล้นดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะมีการปลูกอ้อยข้าวโพดมันสับปะหลังพืชผักสวนครัวยูคาลิปตัสและก็ปาล์มน้ำมันตามปกติครับเมื่อน้ำในคลองลดลงจะมีวัชพืชขึ้นและเมื่อน้ำหลากและรอกแรกเข้าท่วมวัชพืชจะเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นแต่ว่าปีนี้กลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าที่เคยจนชาวบ้านลงไปหาปลาไม่ได้ครับกังวลถึงคุณภาพน้ำทั้งนี้จากปัญหาด้านมลพิษในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เพิ่มขึ้นกรมควบคุมมลพิษเตรียมเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจวัดและห้องปฏิบัติการเพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆทำได้เร็วขึ้นปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ระยองและชลบุรีก็จะนำศักยภาพการตรวจวิเคราะห์เข้ามาใกล้พื้นที่ปราจีนบุรีมากขึ้นหากมีตัวอย่างที่ต้องตรวจจำนวนมากอาจจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนค่ะ สถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติสเปนบอกว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองโคคาแล้วก็เมืองอันเอนดินซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาไปทางใต้ราว10กิโลเมตรที่ความลึกจากพื้นดินไม่เกิน10กิโลเมตรค่ะทำให้ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงได้ทั่วทั้งกรานาดาและก็จังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือว่า after shock ตามมาอีกขนาดรุนแรงที่สุดอยู่ที่ 4.3 และ4.2 ค่ะเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียง3วันหลังจากที่เมืองกรานาดาเพิ่งจะเผชิญกับแผ่นดินไหว 5.0 เมื่อวันเสาร์ซึ่งในครั้งนั้นสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บทำให้ทางการสเปนประกาศคงระดับแผนรับมือฉุกเฉินจากภัยแผ่นดินไหวที่ระดับ1และก็แจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการยืนใกล้แนวอาคารเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งของร่วงหล่นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3คนนะคะอาคารที่พักอาศัยเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่เศษอิฐและปูนจากส่วนหน้าของโครงสร้างอาคารหลุดร่วงลงมาบนทางเท้ารถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายค่ะ
0: สหรัฐเกาหลีใต้ปรับลดการซ้อมรบร่วมกันครับเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยบอกว่าเกาหลีใต้และก็สหรัฐครับตกลงปรับลดระยะเวลาขนาดและก็รูปแบบการซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชีฟรีดอมชิลตามข้อเสนอของฝ่ายสหรัฐโดยการฝึกซ้อมที่เริ่มขึ้นเมื่อ17สิงหาคมครับจะถูกปรับลดลงแล้วก็สิ้นสุดลงในวันที่21สิงหาคมนี้ท่ามกลางการยืนยันว่าจะยังคงความร่วมมือเพื่อรักษาความพร้อมในการป้องกันประเทศร่วมกันการปรับลดครั้งนี้นะครับเป็นผลมาจากคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยอ้างถึงความสัมพันธ์อันดีกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือครับส่งผลให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐตัดสินใจลดกิจกรรมการฝึกภาคสนามจริงบางส่วนก็ถูกยกเลิกไปเปลี่ยนไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์การรบแทนครับ
1: ฝนที่ตกอย่างหนักและโคลนถล่มในจังหวัดโตโกบิยาทางตอนเหนือของชิลีส่งผลให้น้ำท่วมเมืองถนนเสียหายและยานพาหนะถูกกระแสน้ำพัดพาไปทำให้ประธานาธิบดีโฮเซอันโตนิโอคาสประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับภัยพิบัติร้ายแรงในพื้นที่พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะด้านสำนักงานป้องกันและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติชิลีก็ได้ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงครอบคลุมเมืองอันโตฟากาสตาทันทันเนคิโยเนสและโตโกบิยาพร้อมออกคำสั่งอพยพประชาชนในชุมชนชายฝั่งปาโปโซเมืองทันทันหลังน้ำป่าทะลักลงจากร่องเขานำพาโคลนไปสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนค่ะ
0: ก็ตอนนี้นะครับภารกิจของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีอว.ตอนนี้นะครับก็มีการปรับภารกิจจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บินด่วนไปที่จังหวัดน่านแล้วนะครับตามคำสั่งของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่บอกให้นายยศชนันท์ช่วยลงพื้นที่หน่อยครับไปดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวตอนนี้สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่เย็นนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนายชุชนันท์ปรับแผนในการลงไปดูแลพี่น้องประชาชนชาวน่านแล้วครับก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: Kat Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

0: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะครับเจอกันเป็นประจำในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 12:30 น.ถึง 13:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ก็ยังเป็นหน้าที่ของทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับที่เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศนะครับก็สามารถที่จะรับฟังกันได้ในสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เลยทีเดียวนะครับก็จะมีข่าวสารมากมายนะครับจากพี่น้องดีเจสายใต้นะครับที่ส่งข่าวกันเข้ามานะครับวันนี้ผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอ๋ณฤมลตันวินก็รับหน้าที่ดำเนินรายการกันเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่โอ๋ครับ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังยุ่งกับตัวเองนะคะว่าทำไมหูฟังไม่ได้ยินเสียง
0: ไม่ได้เปิดเสียง ใช่ไหม
1: ก็กำลังดูอยู่นะคะว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะทักทายคุณผู้ฟังค่ะยามเที่ยงนะคะเจอกันในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงค่ะรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่หรือเปล่านะคะหรือขับรถอยู่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่นะคะหรืออาจจะบางคนทำงานแล้วแล้วแต่แตกต่างกันไปนะคะก็มาทักทายกันได้ติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังข่าวสารต่างๆนะคะที่เราจะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะก็วันนี้วันพุธแล้วใช่ไหมคะอยู่ในช่วงของกลางสัปดาห์นะพุธที่19สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของข่าวสารต่างๆเนี่ยก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นค่ะที่จะมาพูดคุยกันซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นกันในพื้นที่ของชุมพรกันก่อนนะน้องโอกับเรื่องราวข่าวสารค่ะในจังหวัดชุมพรของเรา
0: ครับก็มีหลายข่าวนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของจังหวัดชุมพรนะครับมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ
1: ค
0: ือวันที่19สิงหาคมคือวันนี้นะครับนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชุมพรครั้งที่1ประจำปี2569นะครับโดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2สาระกลางจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2571ของจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับ ซึ่งที่ได้ที่ประชุมเนี่ยนะครับได้พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปี2571ของจังหวัดชุมพรนะครับก็สรุปว่าก็คือหน่วยงานที่ร่วมสนอง พระราชดำริในจังหวัดชุมพรนะครับเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณของตนเองจำนวนทั้งสิ้นนะครับก็มีงบประมาณอยู่ 2,197,024 บาทนะครับก็จะมีกรอบการเรียนรู้มีกิจกรรมการปกทรัพยากรนะครับปกปักทรัพยากรนะครับแล้วก็มีโครงการกรอบการเรียนรู้กิจกรรมอำนวยสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนะครับโครงการงบประมาณต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกิจกรรมของปี71นะครับที่มีการพิจารณากันล่วงหน้านั่นเองครับ
1: อืมค่ะก็ถือว่าเป็น โครงการเรื่องราวดีที่ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนี่ยก็รู้สึกว่าโครงการนี้มันจะต้องมีแทบจะทุกอำเภอนะคะในจังหวัดชุมพรแล้วก็บางทีเนี่ยต่างจังหวัดคือต้องมีทุกจังหวัดแหละนะคะนี่ก็เป็นข่าวในพื้นที่ของชุมพรนะคะทีนี้มาดูเรื่องของปัญหายาเสพติดน้องโอ๋นะคะก็วันก่อนมีผู้สื่อข่าวนะคะผู้สื่อข่าวชุมพรท่านหนึ่งเนี่ยโพสต์บอกว่าชุมพรเนี่ยแย่แล้ววันหนึ่งเนี่ยจับคนที่อะไรวิกลจริตใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งอย่างเมื่อวานนี้ค่ะ18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายวิทยาสุวรรณสิทธิ์ค่ะท่านนายอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรได้รับรายงานอันนี้เขาบอกว่ารายงานรายงานลับนะคะจากสายข่าวในพื้นที่ว่ามีรถกระบะต้องสงสัยค่ะขับเข้าออกอย่างผิดสังเกตภายในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลชุมโคมอำเภอปะทิวเกรงว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายซ่อนเร้นหรือเตรียมส่งมอบยาเสพติดก็เลยสั่งการนะคะให้นายเอกลักษณ์สายด้วงค่ะปลัดอาวุโสอำเภอปะทิวนำกำลังฝ่ายปกครองนะคะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะอีกหลายท่านเลยนำกำลังปิดล้อมแล้วก็ตั้งจุดตรวจสกัดบนถนนซอยบำรุงสุขนะคะอย่างเร่งด่วนค่ะก็พบรถกระบะเป้าหมายขับเข้ามานะคะเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณหยุดรถแล้วก็แสดงตัวขอเข้าทำการตรวจค้นนะคะจากการตรวจรถนะคะก็พบว่า ผู้ต้องหา2รายเนี่ยคือนายอุทัยชาวตำบลนะคะนายอุทัยขออภัยเป็นชาวตำบลท่าแซะไม่ใช่นามสกุลนะเป็นคนขับแล้วก็นางสาวทำรงเนี่ยเป็นชาวตำบลชุมโคนะก็นั่งมาในรถด้วยกันนี่แหละนะแล้วก็ตรวจค้นอย่างละเอียดเลยสรุปก็พบของกลางเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกนะคะชนิดกดปิดดึงเปิดสีน้ำเงินรวมทั้งหมด85เม็ดนะคะแบ่งเป็นสีส้ม83เม็ดแล้วก็สีเขียว2เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในรถนะคะนอกจากนี้ก็พบอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์จำนวน1กระบอกด้วยก็มีกระสุนปืนขนาดจุด22ขึ้นลำบรรจุคาอยู่ในรังเพลิงพร้อมใช้งานจำนวน1นัดนะคะแล้วก็พบเครื่องกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก14นัดนะคะรวมทั้งหมด15นัดด้วยกันนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2พร้อมของกลางนะคะก่อนที่จะประสานให้เจ้าหน้าที่สภ.ปทิวเนี่ยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็รับตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างที่เราอ่านข่าวกันตลอดนะน้องโอ๋ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่ในภาคใต้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีปฏิบัติการที่จะตรวจค้นอาวุธใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของปัญหายาเสพติด
0: ครับเมื่อสัก2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข่าวหนึ่งในจังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดพี่โ
1: อ
0: ๋นะฮะคือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละนะครับเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขอตรวจฉี่ม่วงกับพระที่วัดนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าก่อนตรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก่อนที่พวกผมจะตรวจพระเนี่ยนะครับ
1: ให
0: ้พระองค์ไหนที
1: ่สารภาพก่อนใช่ไหม
0: ใช่พระองค์ไหนที่เสพยาสารภาพมาก่อนนะครับก็มี1พระ2เนนนะครับยกมือเลยฮะยกมือแสดงตัวเลยว่าเพิ่งเสพยามานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เอาไปตรวจฉี่ก่อนสามท่านเนี่ยนะครับตรวจฉี่ก็เจอเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็จับให้ศึกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินคดีไปนะครับ
1: ก็
0: อย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนหรือว่าคนทั่วไปแล้วที่วัดก็ไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะแล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่จังหวัดหนึ่งทางใต
1: ้
0: ที่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาประชุมออนไลน์กันนะฮะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาก็เสพยาแล้วก็ภาพก็หลุดไปในที่ประชุมอะไรเงี้ยนะครับก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงทุกที่มากนะครับแม้แต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเองก็ยังมีการเสพยาอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการลุยตรวจสอบกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยตรวจฉี
0: ่
1: แบบไม่บอกล่วงหน้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ปิดประตูตีแมว
1: แต่ก็เจอจริงๆนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้นะคะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็มีการมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นวาระสำคัญของชาติชุมพรเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างจริงจังเป็นระบบนะคะชุมพรเนี่ยถือว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้มีเส้นทางคมนาคมแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจที่เป็นจุดเชื่อมโยงค่ะจึงต้องเดินหน้าทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาฟื้นฟูนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะคะคือต้องไปกันควบคู่กันอย่างจริงจังนะคะซึ่งข้อมูลปีงบประมาณ2569ในช่วง1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569เนี่ยพบการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด18คดีผู้ต้องหา39รายยึดยาบ้าได้กว่า 5.89 ล้านเม็ดนะคะไอซ์กว่า 1,285 กิโลกรัมค่ะแล้วก็ยังมีเคตามีน75กิโลกรัมนะคะขณะที่การจับกุมในพื้นที่เนี่ยโดยตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองก็ยังมีอีกหลายคดีนะคะสะท้อนให้เห็นค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยยังเป็นภัยใกล้ตัวที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะคะจังหวัดชุมพรเนี่ยมีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเข้ารับการบำบัดแล้ว 1,061 รายนะคะด้วยหลักสำคัญของการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดก็คือผู้เสพคือผู้ป่วยต้องนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูช่วยเหลือให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนแต่ในขณะที่ผู้ค้านะคะแล้วก็เครือข่ายยาเสพติดก็ต้องถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะก็มี5มาตรการที่พร้อมเดินหน้านะคะป้องกันอันนี้ต้องยกระดับความเข้มข้นของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะเป็นศูนย์กลางเฝ้าระวังระดับชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนนะคะผ่านสถานศึกษาสถานประกอบการแล้วก็กลุ่มเปราะบาง นะคะอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเฝ้ากลุ่มเสี่ยงด้วยไม่ใช่กลุ่มเปราะบางขออภัยคุณผู้ฟังก็คือเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะสองก็คือปราบปรามอันนี้ก็ต้องมีจุดตรวจจุดสกัดใช่ไหมคะทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดทั้งระดับหมู่บ้านตำบลไปจนถึงเครือข่ายใหญ่ๆสามก็คือการบำบัดเห็นบอกว่าจะมีการขับเคลื่อนแนวทาง1อำเภอ1ศูนย์บำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะคะพร้อมคัดกรองแล้วก็นำผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสม4ฟื้นฟูสภาพทางสังคมค่ะก็คือให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นที่พึ่งทั้งด้านสุขภาพจิตใจการศึกษาการฝึกอาชีพนะคะการมีงานทำก็เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงไม่กลับไปเสพซ้ำและสุดท้ายก็คือการมีส่วนร่วมอันนี้สำคัญนะคะการเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสดึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นประชาชนร่วมกันเอ็กซเรย์พื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะคะอันนี้นี่เรียกได้ว่าทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ครับถ้าไม่มีผู้ค้าก็ไม่มีผู้เสพแต่ถ้าไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ขายใครไม่ได้เหมือนกันนะฉะนั้นต้องตัดวงจรตั้งแต่เนิ่นนะครับนะก็จริงๆแล้วปัญหายาเสพติดเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่เลยครับพี่โอ๋ครับแล้วก็ตอนนี้สถาบันที่เกี่ยวกับการบำบัดเนี่ยก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นะครับผู้เสพต่างๆเนี่ยก็จะถูกส่งไปบำบัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับพี่โอ๋ครับถ้าเป็นสถานของเอกชนเนี่ยก็เฉลี่ยเป็นรายเดือนเนี่ยเดือนนึงหลายหมื่นนะครับแล้วก็คนเหล่านี้นะครับบางทีกลับจากสถานบำบัดเรียบร้อยกลับมาก็เสพต่อเสพซ้ำ
1: ใช่มันวนเวียนอยู่ใช่ไหมคะ
0: ส่วนผู้ค้านะครับเวลาโดนจับติดคุกเข้าไปเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยลงโทษโอ้หลายสิบปีมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าติดจริงไม่ถึง10ปีแล้วก็หลุดออกมาแล้ว
1: ใช่ค่ะก็เป็นปัญหาที่แบบว่าคุยกันอย่างแบบเนี้ยต่อเนื่องกันใช่ไหมคะแต่ว่าจะทำยังไงก็เอาเป็นว่าให้หลักสำคัญก็คือกวาดบ้านตัวเองก่
0: อ
1: นถูกไหมคะ
0: ใช่ครับถ้าบ้านตัวเองไม่มีผู้เสพไม่มีผู้ค้านะครับเดี๋ยวบ้านอื่นเขาก็กวาดไปอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะก็คือกวาดในบ้านตัวเองให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปกวาดล้างภายนอกนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยถ้าบ้านใครนะคะหรือในชุมชนไหนเนี่ยที่ยังไงล่ะตักเตือนกันได้บอกกล่าวกันได้พาเขาไปบำบัดรักษานะคะให้ความสำคัญอย่างจริงจังนะก็คิดว่าประเด็นนี้เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเราไม่ต้องมาอ่านข่าวว่าพบเห็นคนวิกลจริตก็เนื่องจากยาเสพติด
0: เสพเกินขนาดนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาสังคม
1: นะ
0: ครับทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายลูกเมียนะฮะ
1: ค่ะนะดังนั้นต้องช่วยกันคุณผู้ฟังแต่ว่าคุยประเด็นข่าวนี้เนี่ยคุยได้ยาว คุยได้ตลอดต่อเนื่องเลยแล้วก็มีหลายๆคน ก็บอกว่ายิ่งแก้ปัญหามันก็ยังยิ่งอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้ลดน้อยลงมันจะมากขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่ายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง แต่มันเป็นภารกิจของทุกคนนะคะที่ต้องช่วยกันป้องกันปราบปรามนะคะบำบัดฟื้นฟูร่วมกันสร้างนะคะให้ทุกพื้นที่ค่ะปลอดจากยาเสพติดนะคะด้วยความห่วงใยมากๆเลยล่ะคุณผู้ฟัง
0: ครับนะก็ยิ่งอ่านข่าวเยอะๆก็จะเจอแบบนี้บ่อยๆนะจะทำให้เราเครียดไปด้วยนะครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะนี่ก็คุยข่าวของชุมพรกันก่อนนะคะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะโอ๋นะก็ยังมีข่าวจากดีเจสายใต้อีกหลากหลายข่าวเลยค่ะที่จะมาพูดคุยกันนะคะในช่วงหน้าค่ะ
2: M-Cot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
0: ครับ กลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับปากใต้บ้านเรานะครับเรามาดูข่าวในพื้นที่ของภาคใต้บ้านเรากันบ้างครับพี่โอครับก็มีข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในภาคใต้บ้านเราอยู่หลายข่าวเหมือนกันนะครับอย่างเช่นข่าวของทางจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็ทางจังหวัดสงขลาเองเนี่ยนะครับมีการติดตามสถานการณ์น้ำที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเตรียมพร้อมรับมือกับฤดูฝนนะครับก็มีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย22แห่งมีการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและรถบรรทุกน้ำพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนั่นเองครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะซึ่งก็มีประเด็นข่าวที่รายงานกันเข้ามาจากดีเจแจ็คใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะไปติดตามกันค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย22แห่งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและรถบรรทุกน้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากันกรองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่1ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุม CEO ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลาและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนที่ประชุมได้รับรายงานสภาพอากาศและการคาดการณ์ปริมาณฝนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยภาพรวมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปริมาณฝนในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติและยังไม่พบสถานการณ์ภัยแล้งอย่างไรก็ตามบางพื้นที่ได้แก่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองพัทลุงอำเภอหัดใหญ่และอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลามีปริมาณฝนสะสมในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนสูงกว่าค่าปกติสำหรับการคาดการณ์ช่วงปลายเดือนบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีแนวโน้มเกิดฝนเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่และยังไม่มีสัญญาณฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างโดยภาพรวมสถานการณ์ฝนในภาคใต้ยังอยู่ในภาวะปกติขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากนักทั้งนี้ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปริมาณฝนอาจต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10ถึง20ก่อนมีแนวโน้มกลับมาสูงกว่าค่าปกติในเดือนมกราคมอย่างไรก็ตามภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปริมาณฝนตามฤดูกาลค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจังหวัดสงขลาจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องและขอให้ประชาชนใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวเกี่ยวกับภัยแล้งรุนแรงหรือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่8ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุงพบว่าปริมาณฝนสะสมและระดับน้ำท่าส่วนใหญ่ยังต่ำกว่าค่าปกติขณะที่ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายหลักและสายรองของจังหวัดสงขลาโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุงมีปริมาณน้ำรวมประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ32ของความจุโดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย2แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองหลาและอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำยังสามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานขณะเดียวกันสำนักงานชลประทานที่16ได้เตรียมความพร้อมตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย41แห่งแบ่งเป็นจังหวัดสงขลา22แห่งและจังหวัดพัทลุง19แห่งซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณริมทะเลสาบพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและรถบรรทุกน้ำรวม418หน่วยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานและระบบโทรมาตรจำนวน60แห่งซึ่งขณะนี้พร้อมใช้งานทั้งหมดนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์และระเบียบการอนุญาตใช้น้ำประเภทที่2รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาการกันกรองและเสนอความคิดเห็น ็นเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้ำตลอดจนการปรับแผนและเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหัดใหญ่และสงขลารวมทั้งพิจารณาคำขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่2ในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถรองรับตามความต้องการการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสมลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ครับขอบคุณดีเจเจ็กลักษณะนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับเรื่องราวของปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งก็จะมาในช่วงของปลายปีนี่แหละนะครับในหลายๆพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับยิ่งทางหาดใหญ่เอง

0: ครับเขาก็มีประสบการณ์มาแล้วไงครับก็เลยก็ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วย
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ติดตามข่าวนี่ทางเหนือจังหวัดน่านอยู่ๆน้ำท่วม
0: ใช่ครับงงมากงงมาก
1: ค่ะนี่แหละอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นการเตรียมตัวเตรียมการต้องมีความพร้อม
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เรามาดูข่าวของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพี่โอครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นะครับโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทางพระพุทธศาสนานะครับหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2569นะครับเมื่อวานนี้นายจุมพศวรรณชัดสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับให้การต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือว่าหมู่บ้านรักษาศีล5หนใต้นะครับประจำปีงบประมาณ2569ณวัดถ้ำสิงขรหมู่ที่3บ้านถ้ำสิงขรตำบลถ้ำสิงขรอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะครับโดยนายนพดลพดุงวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านถ้ำสิงขรก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมที่สำคัญที่วัดและชุมชนให้ความสำคัญและเป็นการสนองตามนโยบายดังกล่าวเนี่ยนะครับและเกิดผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมก็ได้แก่การส่งเสริมการรักษาศีล5มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตามหลักศีลข้อที่1ถึง5นะครับเป็นการต่อยอดวิถีชีวิตชาวพุทธในชุมชนที่มีการรักษาศีล5มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนยืนหยัดอย่างเหนียวแน่นในชุมชนหากผู้ใดละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งนะครับจะถูกตำหนิติเตียนเป็นการลงโทษทางสังคมรวมทั้งยังมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรมเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาตามโครงการต่างๆของวัดและหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอมีการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธของชุมชนนะครับผู้นำหมู่บ้านเนี่ยได้สนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นวัดหรือโรงเรียนจัดขึ้นในทุกปีนะครับมีการดำเนินงานดำเนินชีวิตของพี่น้องในชุมชนมุ่งเน้นการให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทางพระพุทธศาสนาและก็ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการบูรณาการกิจกรรมคณะสงฆ์การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายในพื้นที่เห็นได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านถ้ำสิงขรและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่ยึดมั่นในศีลธรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับแล้วก็ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษจะดำรงรักษาคู่กับถิ่นฐานบ้านเมืองของเขาตลอดไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการรักษาศีล5เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: รักษาได้ทุกข้อเนี่ยเป็นดีที่สุด
1: นะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่คนไทยชาวพุทธนะก็ถ้าท่านทำได้นะคะต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะเอาละยังมีเวลาเหลือนะคะในช่วงนี้ใครที่ลงทะเบียนกันแล้วบ้างนะคะสำหรับ THAI Passport นะคะอันนี้ชวนคนไทยก้าวสู่โลก AI ค่ะกับโครงการ THAI Passport นะคะเป็นแพลตฟอร์ม AI ค่ะที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้พัฒนาทักษะแล้วก็ใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างมั่นใจนะคะวันนี้วันแรก19สิงหาคมเขามีการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะอันนี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์DE.AIPASS.NET นะคะก็ทำ3ขั้นตอนง่ายๆคือไปสมัครสมาชิกยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีค่ะเพื่อเข้าใช้งาน AI Pass นะคะแล้วก็จะมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเนี่ย31 สิงหาคม 2569นะคะก็ใครที่สนใจเพราะว่าโครงการนี้ทราบมาว่ารัฐบาลเองเขาก
0: ็
1: ทุ่มงบประมาณ
0: เป็น
1: พันพันล้านนะคะเพื่อให้คนไทยได้ใช้ดังนั้นก็คนไทยทุกคนนะคะท่านรีบไปลงทะเบียนแต่ว่าเช้าเนี่ยพี่โอ
0: ้ลง
1: หลายรอบแล้วเออเรอร์อยู่ตลอดเลยนะคะ
0: ต่อไปเนี่ยสังคมเราเนี่ยนะครับผมว่ามันหาความจริงใจยากนะ
1: อะไรก็ไม่ตรงปกทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: อะไรก็ AI ล้วนๆเลยนะครับ
1: เออใช่คือเนาะตามยุคตามสมัยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังกันนะคะมันมีประโยชน์มันก็ต้องอาจจะมีโทษ
0: ใช่ครับอย่างเช่นมีโทษเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแต่นี้แก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์
0: ปลอมเสียงได้เหมือนมากครับพี่โอครับ
1: อย่าว่าแต่เสียงรูปอะไร
0: เหมือนครับ
1: เหมือนเป๊ะ
0: ใช่ครับมีอยู่คลิปนึงผมได้ดูนะครับเพื่อเขาทำออกมาเตือนนะฮะ
1: ค่ะ
0: ลูกเนี่ยโทรหาคุณพ่อซึ่งคุณพ่อกำลังออกกำลังกายอยู
1: ่
0: แล้วลูกบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมาซื้อของแล้วก็ขาดเงินอยู
1: ่ตังค์ไม่พอ
0: ตังค์ไม่พอขาดอยู่ 30,000 กว่าบาทพ่อก็บอกอ๋อได้ลูกได้เดี๋ยวโอนให้เลยลูกเลยบอกว่าเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีของร้านเลยนะไม่ต้องโอนเข้าบัญชีลูกอะไรอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าได้ลูกไม่มีปัญหาตอนนี้พ่ออยู่หน้าตู้ ATM พอดีเลยพ่อถามคำเดียวลูกเกิดวันที่เท่าไหร่AI ตอบไม่ได้ AI ก็พยายามชวนคุยเรื่องอื่นแหมไม่เชื่อใจลูกเหรอเนี่ยลูกพ่อนะอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าพ่อเชื่อใจมากพ่อรักลูกพ่อเชื่อใจแต่ว่าลูกเกิดวันที่เท่าไหร
1: ่ตอบพ่อให้ได้
0: ใช่สุดท้ายคุณพ่อไหวพริบดีนะครับก็ไม่ได้เงินของคุณพ่อไป
1: คือเราต้องระมัดระวังนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะบางทีเนี่ยโอ้คิดว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกอะไรเงี้ยยิ่งลูกนี่คือใกล้ชิดแล้วไง
0: ผมเองนี่แหละประสบการณ์โดนกับตัวเองเพื่อนสมัยเรียนมัธยมผมมีเฟซบุ๊กเขาแต่ไม่เคยคุยกันเลยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเพื่อนบอกว่าทักมาเฮ้ยเพื่อนสบายดีไหมเราก็ดีใจนะเพื่อนเก่าทักมาสบายดีเพื่อนเขาบอกว่ารถเรายางระเบิดอยู่ที่ร้านตอนนี้เราไม่มีเงินเลยเงินไม่พอเงินเดือนยังไม่ออกขอยืมสัก500สิผมรีบโอนเลย
1: ฮะ
0: โอนเสร็จก็หายโดนบล็อกเฟซไปเลยด้วยความที่คิดถึงเพื่อนนะครับโดนไป500บายไป
1: ค่ะนะสรุปว่าอะไรเดี๋ยวนี้ก็ต้องให้มั่นใจ
0: ใช่
1: นะคะก่อนจะโอนเพราะว่าเงินมันก็อยู่ในบัญชีเรานะคะก่อนที่จะกดโอนกดทำธุรกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่สาวพี่โอก็มีการโอนเงินผิดเข้าบัญชีก็ต้องไปดำเนินการแจ้งความก่อนเสร็จไปธนาคารแต่ธนาคารอำนวยความสะดวกรวดเร็วมากนะคะประมาณ15วันก็ได้รับเงินแล้วปกติเขาก็จะบอกว่าประมาณ 1-2 เดือนแต่ว่าวันก่อนพี่โอไปดูอ่านโพสต์ในออนไลน์เนี่ยก็มีคนบอกว่าเนี่ยฉันโอนเงินผิดบัญชีโทรไปที่เจ้าตัวแล้วเจ้าตัวก็ไม่โอนเจ้าตัวไม่โอนคือแน่นอนท่านต้องไปดำเนินการนะคะแจ้งความเอาใบแจ้งความไปที่ธนาคาร
0: ผมก็เข้าใจนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่โอนเพราะอาจเขากลัวว่าเป็นวิชาชีพโอนไปเหมือนกันไง
1: ถูกต้
0: อง
1: ใช่ค่ะดังนั้นมันก็ต้องระมัดระวังกันทั้งนั้นเลย
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: นะอ่ะก็เอาเป็นว่ามาเตือนกันให้ระมัดระวังกันนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหวันนี้มีแฟนรายการที่ทักทายกันมาทางเพจอสมทชุมพรนะคะพี่อิดรักขาวค่ะสาวสวยหมู่ห้านาพยาคุณปริยาขำอนันต์นะคะทักทายกันเข้ามาน้องต้นน้ำด้วยอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: เวลาหมดแล้วครับ
1: ค่ะก็คุยเพลินเลยนะคะ
0: จะเจอกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาโดยประมาณปักใต้บ้านเรานะครับผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดครับ
1: ค่ะโอ้นฤมลตันบินค่ะ
0: ครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Temcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไปไม่ไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขา

นายกรัฐมนตรีอนุทินเยือนออสเตรเลียชี้ไทยเป็นหุ้นส่วนที่น่าสนใจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อออสเตรเลียต่อการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าสื่อได้เผยแพร่รายงานผลหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มความร่วมมือในการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติควบคู่กับการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่าง2ประเทศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารายงานของ AAP ระบุว่าผู้นำไทยและออสเตรเลียเห็นพ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในด้านเศรษฐกิจ

0: ตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านและการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าหลากพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหัวหน้าปภ.และเจ้าหน้าที่ปภ.พื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมนายเจเสพได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องเรียนความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุมแล้วลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อทันทีทั้งนี้ได้สั่งกรมปภและหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดที่ไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจะส่งโดยด่วนโดยให้กรมปภติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงถ้ากรณีฝนตกต่อเนื่องคาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณัฐพงษ์ห่วงอุทกภัยปัวเสนอรัฐหรือแบบก่อสร้างฝายถงน้อยขยายเต็มลำน้ำนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านว่าเป็นผลมาจากซูเปอร์เอลนิโญและขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมหยิบยกกรณีที่ตนลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยตนเองว่าได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยการใช้ฝายธงน้อยและเปรียบเทียบสถานการณ์ก่อนและหลังการก่อสร้างฝายว่าอุทกภัยมีความรุนแรงแตกต่างกันแม้โครงการขยายฝายให้เต็มลำน้ำจะอยู่ในงบประมาณปี2570อยู่แล้วแต่ตนขอเสนอการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในฐานะที่รัฐบาลมีอำนาจเต็มในการปรับปรุงร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ก่อนที่จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าให้ปรับปรุงแบบก่อสร้างฝายธงน้อยเพื่อที่จะตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำมากขึ้นโดยขยายเต็มลำน้ำไม่ใช่ปั่นกระแสไฟฟ้าเนื่องจากได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานในพื้นที่ว่าสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1

0: และแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟ้องศาลกว่า200คน
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
4: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
5: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
6: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
5: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
6: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
7: คุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
8: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง wow. ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
9: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะช่วงที่นี่พัทลุงค่ะกับจ้าจ๋ากฤษณิภาณิลเขตนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันสำหรับในภาคบ่ายนะคะจะเจอกันในช่วงนี้13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกานะคะอสมทพัทลุง FM 95.75 นะคะโหลด Mcot Connect นะคะติดตามเราได้กันทุกที่ทุกเวลาเลยไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ช่วงไหนนะคะแล้วก็ทุกวันพุธนะคะพุธสุดท้าย2สัปดาห์สุดท้ายนะคะเราก็จะมาเจอกันนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะวันนี้มีผู้ร่วมรายการนะคะถนนหน้าแบบเดินทางมาก่อนเลยนะคะวันนี้ขอต้อนรับนะคะนายชนินสิริขันตยกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงสวัสดีค่ะวันหน้า
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะก็เช่นเคยอย่างที่บอกกันก็จะเป็นเรื่องราวของเกษตรโดยเฉพาะนะคะแล้วก็วันนี้หลายท่านเนี่ยจะอาจจะแบบว่ารู้จักกันมาบ้างในชื่อของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงแต่วันนี้ก็อาจจะมาเจาะลึกกันนิดนึงนะคะว่าภารกิจหลักๆแล้วก็มีโครงการอะไรที่น่าสนใจอย่างที่ทราบกันพัทลุงของเราก็จะมีพี่น้องเกษตรกรเยอะมากเกือบจะทุกจุดเลยทีเดียวนะคะส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยก็ต้องมีภาระหน้าที่ภารกิจหลักแล้วก็รวมไปถึงการลงพื้นที่ก่อนเข้ารายการหัวหน้าบอกว่าเพิ่งเดินทางมาเองนะคะมีการลงพื้นที่ไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็ก่อนอื่นก็เนี่ยใจหัวหน้าค่ะพูดถึงเกี่ยวกับภารกิจนะคะของสวพ.กันนิดหนึ่งนะคะเผื่อพี่น้องประชาชนอื่นๆเนี่ยอาจจะได้ยินชื่อแล้วก็ยังไม่ทราบว่ามีภารกิจอันนี้ด้วยเหรอหรือบางครั้งอาจจะขอความช่วยเหลือก็สามารถที่จะเข้าไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
1: ครับขอบคุณครับก็สวัสดีผู้ฟังทุกๆท่านนะครับชนินสิริขันตยกุลครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรพัทลุงนะครับหรือเรียกตัวย่อเป็นสวพ.พัทลุงนะครับเป็นหน่วยงานนึงของกรมวิชาการเกษตรนะครับเป็นหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคขึ้นกับสำนักวิจัยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรนะครับอยู่ที่หาดใหญ่นะครับเขตที่8นะครับโดยภารกิจของเราเองนะครับเราจะเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำในเรื่องของการผลิตพืชนะครับแล้วก็การบริการวิชาการด้านพืชโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับเราก็จะเป็นหน่วยงานที่นำภารกิจของกรมนะครับลงมาปฏิบัติในจังหวัดเนื่องจากว่าความแตกต่างของจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็โดยภารกิจหลักๆที่จะแยกก็คือจะมีเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับที่เกี่ยวข้องงานบริการด้านพืชนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัดครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเบื้องต้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีโครงการต่างๆด้วยนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็มีรวมไปถึงงานวิจัยที่เมื่อกี้ที่ท่านหัวหน้าได้พูดถึงด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ก่อนอื่นก็คงจะต้องออกตัวก่อนหน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคนะครับเราไม่มีเครือข่ายระดับอำเภอนะครับเราตั้งอยู่ที่ตำบลควนมะพร้าวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง
0: ใกล้ๆกัน
1: ใช่ใช
0: ่พื้นที่เดียวกัน
1: ถ้าจะเป็นจุดที่เราจะลงรายละเอียดอีกก็คือใกล้ๆกับขนส่งนะครับใกล้ๆตชด.ใกล้ๆกับวิทยาลัยเกษตรพัทลุงนะครับแต่ทางสพ.เองเรามีหน่วยงานอยู่2แห่งนะครับแห่งที่1ก็คือที่ผมพูดถึงไปแล้วก็คือคนมะพร้าวอีกแห่งนึงคือที่ลำปำเราจะเรียกว่าเป็นสำนักงานคนกุดหรือเป็นวิศวะเดิมถ้าคนพัทลุงนะครับอีกจุดนึงก็คือสำนักงานชายทะเลหรือฟาร์มเดิมนะครับ
0: อันนี้ก็เป็น2จุดนะคะที่แบบเหมือนกันรับใช้พี่น้องประชาชนไปด้วยแล้วก็โครงการต่างๆนะคะที่ได้พูดถึงกันไปล่าสุดนี้เรามีโครงการอะไรได้แบบว่าน่าสนใจหรือว่าพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้บ้างคะ
1: ครับก็โครงการวิจัยที่เรามีนะครับเราก็จะนำเทคโนโลยีของกรมมาใช้กับพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักนะครับออกตัวก่อนว่าพืชเศรษฐกิจหลักที่พูดถึงเนี่ยจะไม่นับยางเนื่องจากเขามีหน่วยงานเจ้าภาพแล้วไม่นับข้าวเขามีโครงการข้าวแล้วนะครับหมอนไหมอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานที่แยกไปแล้วนะครับเราก็จะมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับพืชหลักๆก็คือมีกล้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีงานวิจัยพืชในกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมทองนะครับของจังหวัดพัทลุงอีกอย่างนึงก็คือเป็นงานวิจัยในพืชสละนะครับพืชสละมีว่านสาวหลงนะครับของจังหวัดพัทลุงอีกงานเด่นก็คืองานวิจัยถั่วหลังนะครับถั่วหลังในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับและนอกเหนือจากงานวิจัยเราก็จะมีงานที่เป็นร่วมกับพื้นที่ต่างๆทำพืชอนุรักษ์นะครับพืชอัตลักษณ์ต่างๆเช่นตอนนี้เราก็มีเรื่องของทุเรียนทองลุงศักดิ์ที่เป็นเรื่องที่เด่นเดี๋ยวผมคงลงรายละเอียดทีหลังจากที่เรามีโอกาสได้พูดคุยในแต่ละหัวข้อครับ
0: ค่ะอ๋อก็จะแล้วมีโอกาสที่จะแยกไปอีกไหมคะกล้วยน้ำว้าถั่วหลังอะไรพวกนี้
1: อ๋อโอเคคงไม่แล้วครับคงไม่แล้วคร
0: ับ ไม่แล้วนะก็ไม่แยกแล้วนะคะก็จะอยู่ในส่วนของศูนย์วิจัยนี่แหละแล้วก็มีการแบบพัฒนาต่อยอดกันไปอีกนะคะอันนี้กล้วยหอมทองตอนนี้ก็คือก็นะเหมือนกับเป็นที่รู้จักเยอะขึ้นแล้วก็มีการสนับสนุนและที่สำคัญก็หาตลาดให้กับ ในพื้นที่ได้ด้วยนะ
1: ทั้งสองกล้วยเนี่ยอย่างกล้วยน้ำว้าเองเรารู้อยู่แล้วเป็นกล้วยที่เราใช้ประโยชน์นะครับได้ทุกอย่างส่วนกล้วยหอมทองเนี่ยก็เป็นสินค้าอีกสินค้านึงที่เป็นทางเลือกในเรื่องของเศรษฐกิจเนื่องจากว่ามีตลาดค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ช่องทางการตลาดก็มีให้เราสามารถจะผลิตกล้วยหอมคุณภาพนะครับแล้วก็จำหน่ายได้ในแต่ละหลายแหล่งนะครับ
0: หน้าที่หลักๆก็คือในเรื่องการหาพื้นที่ด้วยไหมคะหรือว่าเกี่ยวกับให้ข้อมูลกับเกษตรกรที่เพาะปลูกอยู่แล้ว
1: โอเคกรมก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำการใช้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: ส่วนการหาพื้นที่เนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องลงไปเจอเกษตรกรกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็ต้องออกตัวก่อนว่าเรามีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายไม่มีเลยของสพนะครับแต่เราจะใช้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของกรมส่งเสริมนะครับเราออกตัวก่อนเลยเป็นกรมพี่น้องกันเขาก็จะเป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายระดับอำเภอตำบลก็จะใช้ประโยชน์ร่วมกันในส่วนของการใช้เจ้าหน้าที่แล้วก็พื้นที่ในการหาแหล่งที่เราจะทำงานวิจัยครับ
0: แล้วก็มีส่วนร่วมกับเกษตรกรนั่นเองด้วยเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะคะอันนี้ก็ในส่วนกล้วยหอมทองในพื้นที่พัทลุงนี่มีเยอะไหมคะเกษตรกรที
1: ่เยอะครับคือตอนนี้มันมีแหล่งผลิตกล้วยหอมทองอยู่หลายจุดนะครับเราจะมีแหล่งผลิตหลักๆก็จะเป็นสีนะคารินแล้วก็ตามที่มันเป็นแหล่งปลูกเดิมนะครับถ้าถามว่ามีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นไหมมีนะครับแต่อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่สินค้าเกษตรทุกชนิดก็ต้องขึ้นอยู่กับการตลาดส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงจูงใจหรือจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกษตรกรได้ตัดสินใจปลูกก็คือเรื่องของตลาดด้วยดังนั้นส่วนของการผลิตอย่างพวกผมให้คำแนะนำทางวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดซึ่งเราเองก็ต้องให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าการตัดสินใจในการจะปลูกเพิ่มหรือเพิ่มพื้นที่ปลูกหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตลาดเป็นหลักด้วย
0: แปลว่าถ้าเกิดเกษตรกรนะคะที่เขาแบบสมมติว่าเขามีการประสงค์จะอันนี้จะปลูกอะไรดีเหมือนกล้วยถั่วหลังหรือว่ามีข้อมูลอยู่แล้วว่าเนี่ยมันมีพืช4-5ชนิดนี่แหละที่จะทำอะไรนะทำรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในส่วนของศูนย์วิจัยนี้จะมีให้ข้อมูลพี่น้องเกษตรกรไปด้วย
1: มีครับมีครับเนื่องจากว่าหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำ
0: ค่ะ
1: สภ.พัทลุงมีหน้าที่ในการแนะนำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดังนั้นแล้วปกติในการที่เราจะแนะนำพืชปลูกอะไรก็ตามเนี่ยเราจะดูความเหมาะสมของพื้นที่ก่อนเราจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรหลายๆคนก็จะมีการปรับเปลี่ยนการปลูกนะครับจากเดิมที่มีการปลูกพืชเดิมเป็นพืชอื่นเนี่ยหลักๆ ก็คือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะไหมถ้ามีพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับสามารถดำเนินการได้เนี่ยพืชทุกตัวโตได้แต่อย่างที่บอกว่าการโตเนี่ยมันเป็นการโตจนถึงขั้นให้ผลผลิตที่มีคุณภาพหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่อย่างที่บอกเทคโนโลยีของกรมหรือคำแนะนำทางวิชาการเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การผลิตพืชนะครับสามารถเป็นไปได้ในพื้นที่ต่างๆที่แตกต่างกัน
0: อันนี้อยากจะให้หัวหน้าพูดถึงโครงการกันบ้างอะค่ะอย่างโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วหลัง
1: ถั่วหลังก็ถั่วหลัง
0: ค่ะ
1: การผลิตถั่วหลังนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าถั่วหลังเนี่ยเป็นพืชท้องถิ่นนะครับในภาคใต้อยู่แล้วก็จะมีกระจายอยู่ทุกๆจังหวัดนะครับแต่ถ้ามีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะครับบางพื้นที่ก็จะเรียกถั่วโปถั่วอะไรก็ตามเนี่ยแต่คือถั่วหลังปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการวิจัยถั่วหลังเนี่ยถามว่าพัทลุงเป็นจังหวัดเริ่มเลยไหมใช่โครงการนี้จะเกิดขึ้นจากสถาบันวิจัยพืชไร่ของกรมนะครับโดยอดีตนักวิจัยเนี่ยเขาได้ทำการพัฒนาพันธุ์นะครับถั่วหลังปัจจุบันเนี่ยถั่วหลังเนี่ยเรามีทั้งหมดที่ได้รับการรับรองแล้ว3,000นะครับคือกวก1-3น
0: ะคร
1: ับ1-3สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนะครับเพื่อให้ถั่วหลังมีศักยภาพที่สูงขึ้นทั้งในเรื่องของปริมาณแล้วก็คุณภาพอีกส่วนนึงคือเราปรับปรุงพันธุ์เรื่องของการต้านทานเนื่องจากว่าพืชท้องถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพบว่าหลายๆพืชเนี่ยมันมีความต้านทานต่ำต้านทานน้อยนะครับก็เราเลยพัฒนาพันธุ์หลายๆพันธุ์เนี่ยให้มันมีต้านทานมากขึ้นนะครับเราจะมาลงรายละเอียดในส่วนของส่วนหลังพันธุ์กวก.สงขลา3นะครับซ
0: ึ่
1: งเป็นพันธุ์ปัจจุบันเลยที่เราดำเนินการอยู่ภายใต้งานวิจัยสู่ความยั่งยืนของเกษตรกรพัทลุงนะครับข้อมูลถั่วหลังพันธุ์กวก.สงขลา3เนี่ยเป็นพันธุ์ใหม่เลยให้ผลผลิตสูงนะครับสิ่งที่เราต้องดำเนินการเนื่องจากว่าความต้องการของเกษตรกรเนี่ยมันมีเรื่องของพันธุ์เนี่ยมีตัวเลือกน้อยนะครับในปัจจุบันกับพันธุ์พื้นเมืองที่สูญหายไปรายได้ที่ค่อนข้างจำกัดในเรื่องของการผลิตฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการปลูกในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายของเกษตรพัทลุงอยู่3อำเภอนะครับเรามีการดำเนินการในการปลูกแซมยางนะครับหรือปาล์มเล็กนี่กิจกรรมที่เราทำอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าเกษตรกรมีตัวเลือกอยู่2ตัวผมออกตัวเป็นพันธุ์สงขลา3ก็จริงแต่จะมีพันธุ์กวก.สงขลา1อีกพันธุ์นึงซึ่งเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรยังนิยมอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบผลผลิตนะครับผลผลิตเนี่ยจะพบว่าทั้ง2พันธุ์เนี่ยให้ผลผลิตฝักสดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยข้อมูลที่เราให้ณปัจจุบันเป็นค่าเฉลี่ยคือประมาณ544 กิโลกรัมต่อไร่นะครับแปลเป็นแห้งแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับ คือถ้าเกิดว่า2ตัวนี้มันมีค่าของคุณภาพผลผลิตเนี่ยใกล้เคียงกันด
0: ัง
1: นั้นการที่เกษตรกรจะเลือกปลูกเนี่ยอาจจะเลือกจากสภาพแวดล้อมอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับกับความชอบส่วนตัวด้วยนะครับข
0: ั
1: ้นตอนต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเกษตรกรมีการปลูกมาก่อนแต่เราอ่ะจะไปลงรายละเอียดเน้นย้ำเรื่องของขั้นตอนการเตรียมดินนะครับการให้ระยะปลูกนะครับการเว้นจำนวนต้นต่อหลุมนะครับพร้อมกับแนะนำการใส่ปุ๋ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะพบว่าการปลูกโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นการพึ่งฟ้าพึ่งฝนพ
0: ึ่
1: งสภาพทั่วไปนะครับแต่เราก็ยังแนะนำเรื่องของปุ๋ยอยู่นะครับส่วนโรคสำคัญของถั่วหลังที่เราพูดถึงอยู่นี้ก็คือจะมีโรคของเพี้ยอ่อนนะครับเป็นเพี้ยอ่อนนะครับเป็นแมลงนะครับเป็นแมลงนะครับแมลงจะเป็นเพี้ยอ่อนส่วนโรคก็จะเป็นโรคเชื้อรา
0: ค
1: ำแนะนำเบื้องต้นก็คือจะเป็นการใช้สารเคมีซึ่งถามว่าทำไมยังคงใช้อยู่เนื่องจากว่าเป็นการจัดการตามคำแนะนำซึ่งสามารถใช้ได้ทางวิชาการอยู่แล้วนะครับถั่วก็จะมีอายุเก็บเกี่ยวหลังจากการงอกแล้วอยู่ที่110ถึง120วันหลังงอกดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรต้องเลือกปฏิบัติก็คือต้องเลือกฤดูกาลที่จะปลูกไม่ให้เกิดตรงกับช่วงฝนนะครับหรือตรงกับช่วงที่แล้งจัดดังนั้นใน1ปีเนี่ยก็จะมีช่วงที่สามารถจะผลิตได้นะครับผลลัพธ์ที่เราจะเกิดขึ้นจากการที่เราเลือกปลูกถั่วหลังพันธุ์ที่เราแนะนำเนี่ยก็คือสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกทั้งถั่วหลังในพันธุ์ที่แนะนำเนี่ยสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์เองได้ถ้าเกษตรกรมีความต้องการนะครับเหตุผลสุดท้ายคือหลังจากที่เราผลิตได้แล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งปันพันธุ์ให้กับชุมชนซึ่งตอนนี้มันมีการแบ่งปันลักษณะนี้อยู่แล้วในชุมชนนะครับแล้วก็ขยายผลไปสู่จังหวัดใกล้เคียงอีกก็คือนครศรีธรรมราชและนราธิวาสนะครับจากศักยภาพของตัวถั่วเนี่ยเราจะมองว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับถั่วหลังแต่อย่างที่บอกว่าทันทีที่ตัวมันเองสามารถที่จะปลูกได้ในพื้นที่ที่เหมาะสมก็เป็นรายได้ได้แน่นอนนะครับถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรครับ
0: ค่ะอ๋ออันนี้ก็ถั่วหลังนะคะแล้วก็ล่าสุดก็อย่างที่คุณได้บอกได้ชิมในส่วนของพันธุ์ล่าสุดด้วยเขาเรียกอะไรนะพันกวก
1: สงขาสาม
0: สงขาสามนะคะ
1: คอ๋ออ
0: ันนี้ก็มีการถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนที่เขาอยากจะได้แบบเขาเรียกอะไรนะต้นพันธุ์
1: เมล
0: ็
1: ดพัน
0: ธุ์ก็สามารถสอบถามได้ที
1: ่ใต้ที่สพ
0: เช่นเดียวกันอ
1: ีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักก็คือศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา
0: ค่ะ
1: นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานเหมือนกัน
0: ค่ะเผื่อว่าจะต่อยอดนะคะเผื่อพี่น้องเกษตรกรนะคะที่อาจจะแบบเปลี่ยนบ้างก็สามารถที่จะไปปรึกษากันได้หรือว่าขอเมล็ดพันธุ์ได้นะคะเพราะว่าได้รับการวิจัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมล็ดพันธุ์ก็ถือว่าสมบูรณ์นะคะดีกว่าไปซื้อข้างนอกนะเอามาต่อนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เรียกว่าอีกหนึ่งชนิดพืชนะคะนั่นคือทุเรียนพื้นบ้านนะคะที่หัวหน้าบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นคือพันธุ์ทองลุงศักนะคะที่ชุมชนบ้านนานะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะโครงการนี้เป็นไงคะ
1: เป็นโครงการภายใต้การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชนะครับท
0: ุ
1: เรียนทองลุงศักนะครับเนื่องจากว่าตัวพืชเองเนี่ยพืชอัตลักษณ์ที่โดดเด่นประจำชุมชนบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนะครับจุดเริ่มต้นประวัติความเป็นมาเนี่ยเริ่มต้นแต่ปี2545นะครับ
0: ค่ะ
1: เราขออนุญาตออกชื่อนะครับคุณพ่อพุ่มสิทธิชัยนะครับก็มีการนำเมล็ดทุเรียนนะครับจากนนทบุรีมาปลูกข้างบ้านนะครับแล้วก็เริ่มให้ผลผลิตปีแรกเมื่อปี2552
0: ค่ะ
1: โดยมีคุณสอนศักดิ์สิทธิชัยเป็นเจ้าของนะครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมาก็ได้มีการดำเนินการในการผลิตแล้วก็ส่งประกวดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะการประกวดทุเรียนบ้านด้วยจนปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากนะครับมีราคาจำหน่ายสูงเลยแหละนะครับแล้วก็มีการซื้อหากันมีความต้องการกันทุกๆปีฉะนั้นเทศบาลตำบลบ้านนาจึงได้ผลักดันให้เป็นพืชอัตลักษณ์ประจำชุมชนนะครับ
0: ค่ะ
1: ความท้าทายที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราจะทำทุเรียนทองศักดิ์ก็คือโดยปกติแล้วเกษตรกรเนี่ยมักจะปลูกพันธุ์การค้าซึ่งเป็นที่นิยมปัจจุบันจะเป็นพันธุ์หมอนทองนะครับที่เราทราบก้านยาวชนีหรือพันธุ์อื่นก็มีโอกาสที่พันธุ์นี้จะสูญพันธุ์หายไปนอกเหนือจากการที่หันไปปลูกก็คือไทยธรรมชาตินะครับอีกทั้งถ้าเรายังขาดองค์ความรู้ในการจัดการผลผลิตที่คุณภาพเนี่ยก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยตกต่ำลงทุกปีและสำคัญที่สุดคือต้นเองอ่ะอาจจะไม่รับการดูแลนะครับก็จะทำให้ตัวต้นเองโทรมแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะตายได้นะครับ
0: อันนี้แตกต่างจากพันธุ์อื่นๆยังไงอะคะทองลุงศักด
1: ิ์ทองลุงศักดิ์จากที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยจะเป็นทุเรียนบ้านที่มีเนื้อสัมผัสถ้าจะพูดถึงคนที่เขาชอบชิมนะครับก็จะบอกว่ามันก็ไม่ต่างกับทุเรียนที่เป็นทุเรียนพันธุ์แต่ก็ได้ความเป็นทุเรียนบ้านนะคร
0: ับ
1: ก็จะมีรสชาติมีความนุ่มมีความละเอียด
0: ทุเรียนบ้านเทียบเท่าทุเรียนพันธุ์อะไร
1: ประมาณนั้นคุณภาพเทียบเท่า
0: ต้องลองไปดูต้องลองไปชิมดูแล้วนะเนี่ยตอนนี้ออกหรือยังคะวันนี
1: ้มีแล้วครับ
0: มีแล้วนะต้องลองไปชิมนะ
1: ครับ
0: ราคาเป็นไงฮะราคา
1: ดี
0: ราคาดี
1: คือราคาเนี่ยจริงๆแล้วเขามีราคาที่ตั้งไว้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับในที่ข้อมูลมาเนี่ยทางทีมผู้วิจัยให้ข้อมูลว่าราคาสูงถึงลูกละ300อันนี้ก็คือลูกละ300นี่คือตั้งต้นนะครับก็เมื่อเราพูดถึง รายได้ด้วยเนี่ยเราพูดถึงราคาเราพูดถึงรายได้อีกนะครับก็คือรายได้ต่อต้นเนี่ยจากค่าเฉลี่ยแค่239กิโลกรัมเนี่ยเขาได้เป็นหลักแสนหลักแสนทั้งที่จริงๆตรงเนี้ยนักวิจัยให้ข้อมูลว่าต้นทุนการผลิตต่อต้นเนี่ยแค่หลักพันอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมจะพูดไปว่าถ้าเราทำทุกอย่างที่เป็นคุณภาพนะครับโดยใช้เทคโนโลยีโดยใช้ความดูแลรักษาที่ดีเนี่ยอย่างน้อยๆทุกพืชเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นรายได้ได
0: ้ครับเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นความต้องการหลายคนก็อยากชิมอยากลองอะนะมันก็ทำให้เกิดรายได้ด้วยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่แบบว่าทุกคนก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอันนี้ก็ทองลุงศักดิ์ชุมชนบ้านนา
1: ครับแล้วก็สำคัญสุดทองลุงศักดิ์ข้อมูลสุดท้ายเลยคือเทศบาลตำบลบ้านนาเนี่ยได้ขับเคลื่อนต
0: ั
1: วพืชเองเนี่ยจนถึงระดับนึงแล้วนะครับตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรที่มีการถือครองทองลุงศักดิ์เนี่ยมีทั้งหมด105รายจำนวนต้นเนี่ยเรานับรวมได้502ต้นอันนี้คือข้อมูลณปัจจุบันนะครับฐานข้อมูลเนี่ยมีการจัดทำป้ายหมายเลขต้นสอดคล้องกับชื่อเจ้าของแปลงพูดง่ายคือทุกต้นทุกแปลงอยู่ในฐานข้อมูลในระบบอยู่แล้วสำคัญที่สุดก็คือชุมชนได้ยื่นขอและก็ได้รับการขึ้นทะเบียนตามพรบคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นพันธุ์พืชคุ้มครองเฉพาะถิ่นตั้งแต่ปี2568ที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าทุเรียนพันธุ์นี้เป็นสมบัติของคนพัทลุง
0: อ๋อหมายถึงว่าไปปลูกที่อื่นก็ไม่ได้
1: ถ้าปลูกที่อื่นก็แอบอ้างไม่ได้แต่สามารถปลูกได้แต่อาจารย์เป็นทุเรียนบ้านนาไม่ได้ต้องเป็นลักษณะประจำถิ่น
0: เพราะว่าเนื้อสัมผัสดินพื้นที่ภูมิอากาศมันมีผลหมดเลย
1: มีผลครับมีผล
0: เนื้อรสชาติก็จะบอกว่าเหมือนกัน
1: อันนี้ผมคงอาจจะต้องเรียนก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นข้อจำกัดนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าปกติทุกพืชเราสามารถปลูกให้โตได้แต่คุณภาพอยู่ที่เราดูแลรักษาและที่หัวใจสำคัญคืออยู่ที่สภาพแวดล้อมด้วยทุกพืชถามว่าทำไมเราซื้อจากแหล่งเราชิมจากในแปลงแต่เราซื้อไปปลูกที่บ้านรสชาติมันเปลี่ยนมันมีหลายสาเหตุสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของดินเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอ
0: ี
1: กส่วนคือการดูแลรักษาที่อาจจะแตกต่างพืชทุกพืชจะตอบสนองกับธรรมชาติไม่มากก็น้อยมันจะมีการตอบสนองกันแต่โอกาสที่พืชหลายๆพืชจะดีกว่าถิ่นฐานเดิมเป็นไปได้ดังนั้นในหน้าที่ของเกษตรเองหรือทางวิชาการเองเนี่ยเรายินดีที่จะให้ทุกพืชมีโอกาสได้ขยายไปได้รับการดูแลเพราะมันมีโอกาสที่ทุกพืชจะได้รับการดูแลจากธรรมชาติให้มันมีความเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นเราถึงได้มีพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอด
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องข้องใจเลยนะเวลาไปกินทำไมตรงนี้มาปลูกแล้วทำไมไม่เหมือนตรงนั้นไม่เหมือนต้นฉบับอะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง
1: ผมขออนุญาตเสริมในส่วนที่เป็นของเทคโนโลยีงานวิจัยเน
0: ื่
1: องจากตอนเริ่มต้นที่เราคุยกันเนี่ยผมให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสภ.พัทลุงรับผิดชอบดำเนินการนะครับแต่ของกรมเองเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีหรือตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตรอีกหลายตัวผมขอเสนอในส่วนที่เป็นตัวหลักๆที่เราดำเนินการนะครับไหนแดงผมไม่แน่ใจว่าผู้ฟังได้มีโอกาสได้เห็นได้รับทราบได้รับไปใช้ประโยชน์หรือยังไหนแดงก็จะเป็นอีกหนึ่งพืชหนึ่งซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มีการพัฒนาพันธุ์ให้มันเหมาะสมกับการปฏิบัติทางการเกษตรตัวไหนแดงเป็นพืชถ้าเราพูดถึงไหนบางครั้งเรามองว่าเป็นวัชพืชน้ำแต่ไหนแดงตัวนี้นะครับเราพัฒนามาเพื่อให้มันสามารถเป็นประโยชน์ในทางการเกษตรนะครับประโยชน์แรกๆของไหนแดงเลยคือทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนนะครับเนื่องจากว่าตัวมันเองมีธาตุไนโตรเจนค่อนข้างสูงอีกตัวนึงคือการเพิ่มอิฐวัสดุให้แก่ดินนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชผักไม้ผลแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
0: ช่วย
1: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเลี้ยงสัตว์ทำไมต้องมีเลี้ยงสัตว์เนื่องจากว่าตัวมันเองไม่ได้เป็นอาหารพืชอย่างเดียวเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยทั้งสัตว์บกทั้งสัตว์น้ำเป็ดไก่ชอบมากปลาชอบมากนะครับแล้วก็มีการต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำเลยนะครับไม่ใช่ค่อนข้างคือต้นการผลิตต่ำเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราแนะนำสิ่งที่ธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่กรมเลือกพันธุ์แหน่แดงที่ใช้ประโยชน์ได้และมีศักยภาพสูงครับ อีกตัวนึงก็คือเห็ดเรืองแสงศิริรัศมีชื่ออาจจะใหม
0: ่
1: เห็ดเรืองแสงศิริรัศมีกับการควบคุมโรคเห็ดตัวนี้จะเป็นเห็ดที่เป็นประโยชน์กับทางการเกษตรนะครับกรมได้ดำเนินการพัฒนาสายพันธุ์ให้เห็ดเรืองแสงศิริรัศมีที่กล่าวถึงเนี่ยสามารถใช้กับพืชได้หลากหลายชนิดนะครับต
0: ั
1: ้งแต่พืชผักไม้ผลมายืนต้นต่างๆนะครับปัจจุบันก็เลยมีลักษณะของการใช้เห็ดเรืองแสงศิริรัศมีในการควบคุมกำจัดโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนสำเร็จแล้วทุกวันนี้สภ.พัทลุงใช้เทคโนโลยีของกรมตัวนี้ในการแนะนำเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนมาเป็นระยะเวลานึงแล้วได้ผลแต่ต้องใส่ใจและดูแลรักษาเนื่องจากว่าทุกตัวเป็นชีวพันธุ์เป็นธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีดังนั้นหนึ่งก็คือใช้แล้วผลไม่ออกทันทีต้องใช้เวลาระยะเวลา1 วัน 2 วันสัปดาห์1 เดือน 1 3 เดือน ซึ่งมันก็จะเห็นผลในระยะปลายเนื่องจากว่าตัวของเชื้อสามารถป้องกันการจัดโรคได้ 100% แต่ต้องใช้เวลานะคร
0: ับ
1: นอกจากไม้ผลก็จะเป็นพืชผักเราก็ยังมีเห็ดเหลืองแสงในการกำจัดโรคในพืชผักได้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีของกรมที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พัทลุงครับ
0: เหมือนเห็ดเรืองแสงซิลินรัศมีก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแบบอบรมให้กับชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่จะใช้ในพื้นที่นะคะก็เหมือนเป็นการนำพืชเหมือนพืชมาเยียวยาพืชด้วยกันเองโดยไม่มี
1: คงใช้ธรรมชาติในการดูแลกัน
0: ค่ะแล้วก็มีผลแบบระยะยาวผลระยะยาวนี่คือผลที่ดีด้วยนะ
1: ดีครับดีครับคืออาการของโรครากเน่าผลเน่าทุเรียนเราจะพบว่ามันจะเป็นอาการตั้งแต่เริ่มต้นที่เราสังเกตแผลเล็กจนถึงแผลใหญ่รุนแรงจนถึงขั้นที่เปลือกมันก็จะหมดสภาพการดูแลต้นไปนะครับแต่ตัวเห็ดเรืองแสงเนี่ยจะช่วยสมานให้ตัวเปลือกเองอ่ะมันมาชนกันโดยที่ตัวต้นเองก็ได้รับการฟื้นฟูพร้อมกับคำแนะนำเรื่องของการดูแลรักษาต้นด้วยนะครับเพื่อลดอาการเสียหายแล้วก็อาการตายของต้นทุเรียนครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเข้าเกี่ยวกับงานวิจัยที่ออกมาแล้วก็รวมไปถึงเพื่อที่จะนำธรรมชาติเพื่อที่จะให้แบบธรรมชาติดูแลธรรมชาติด้วยกันเองอ่ะปลอดสารเคมีให้มากที่สุดนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในส่วนโครงการวิจัยต่างๆนะคะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงอันนี้มาถึงคำถามต่างๆกันบ้างนะคะคำถามต่างๆนะคะที่อาจจะมีหลายคนที่อาจจะสงสัยหรือว่าอยากจะได้คำตอบนะคะเดี๋ยววันนี้ให้หัวหน้าตอบแล้วกันนะอย่างแรกๆในเรื่องของแปลงขนาดพื้นที่การผลิตตั้งแต่ขนาดแบบ50ไร่ขึ้นไปแล้วก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบันจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็กรมวิชาการเกษตรยังคงให้บริการตรวจรับรองติดตามตรวจต่ออายุต่อไปหรือไม่อ่ะค่ะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: ในส่วนที่ทางพิธีกรได้มีโอกาสถามมานะครับ
0: ค่ะ
1: กรณีนี้เป็นกรณีของบริการวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตรของกรมนะครับภายใต้มาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืช GAP
0: ค่ะ
1: โดยปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าสินค้าเกษตรด้านพืชเนี่ยจะมีมาตรฐานอยู่2ตัวคือ GAP และ INSEE นะครับในส่วนของ GAP ที่กล่าวถึงอยู่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจนะครับเนื่องจากว่าทุกแปลงที่เป็นแปลงที่กรมวิชาการเกษตรดูแลตั้งแต่1ไร่ขึ้นไปนะครับก็โดยปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังคงดูแลอยู่แต่จากแผนการถ่ายโอนภารกิจของกรมนะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2553นะครับจนถึง2515เนี่ยแผนถ่ายโอนเนี่ยเราเริ่มจากการที่ไปตรวจสอบเพื่อหาแล็บที่สามารถรับรองการตรวจสอบตามมาตรฐานกรมได้นะครับแล้วก็จะมีการลองทบทวนการตรวจติดตาม GAP ตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เราไปตรวจสอบการถ่ายโอนนะครับ2556ถึง58เนี่ยจะเป็นเรื่องของการถ่ายโอนการตรวจสอบปัจจัยการผลิตซึ่งเราถ่ายโอนปัจจัยการผลิตในเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยและวัตถุดิบการเกษตรไปแล้วนะครับศึกษาการเตรียมถ่ายโอนเรื่องของ GAP ที่เป็นคำถามนะครับจนในระยะปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มต้นระยะปัจจุบันตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันการถ่ายโอนการตรวจสอบรับรองโรงงานเนี่ยเราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับจนมาถึงการถ่ายโอนการตรวจสอบรับรอง GAP นะครับถามว่าทำไมต้องเป็น50ไร่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมยังคงรับรองตั้งแต่1ไร่ขึ้นไปนะครับแต่หลังจากนี้แปลงที่เกิน50ไร่จะเข้าสู่กระบวนการถ่ายโอนภารกิจเต็มรูปแบบมีผล1ตุลา2569
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: 2569ไปต้นไปเนี่ยจะเป็นช่วงการสร้างการรับรู้ระดับพื้นที่อย่างที่เรากำลังทำอยู่นะครับดังนั้นกรมประชาเสถจึงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจครอบคลุมทั้งประเทศแล้วนะครับ อย่างน้อยสอพอหรือสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1-8ทั้งประเทศเนี่ยรับทราบข้อมูลนี้แล้วเพื่อให้ปี2570จะเป็นการงดรับคำขอการตรวจรับรองแปลงขนาด50ไร่ขึ้นไปแต่มีข้อยกเว้นครับประเด็นก็คือเป็นแปลงรับรองแบบกลุ่มแบบกลุ่มที่มีการดำเนินการถูกต้องอย่างเนี้ยเรายังรับรองต่อให้นะครับแปลง MOU คือแปลงความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับแปลงโครงการพระราชดำริก็คือแปลงโครงการพิเศษต่างๆที่เป็นโครงการความร่วมมือเดิมนะครับกับแปลงที่มีการขอหนังสือความร่วมมือเป็นพิเศษมาอันนี้ถือว่าเป็นพิเศษที่เกิดขึ้นแต่สำคัญที่สุดที่ผมจะเน้นย้ำก็คือถ้ากรณีเกษตรกรหลายๆท่านหรือท่านที่มีแปลงเกิน50ไร่ขึ้นไปแล้วอย่าให้ขาดการต่อใบอนุญาตถ้าท่านยังต่อใบอนุญาตแปลงนี้ยังคงรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรแต่ถ้าขาดถือว่าเป็นนับหนึ่งครับก็หลังจากนี้ท่านก็ต้องมาขอยื่นแล้วก็ท่านก็ต้องไปใช้กับเอกชนแทนแล้วไม่ใช่กรมวิชาการเกษตร
0: ครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆนี้เกษตรกรเขาทราบ
1: เกษตรกร GAP ส่วนใหญ่จะรู้ขั้นตอนในการเข้ามาติดต่อ
0: ค่ะ ว่าจะต้องไปยื่นตรงไหนขั้นตอนยังไงอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ก็สามารถยื่นได้ที่หน่วยงานนะครับที่เป็นของกระทรวงเกษตรก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรพัทลุงเนี่ยจะเป็นหน่วยในการที่ทั้งรับแล้วก็ตรวจนะครับส่วนสำนักงานเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ของท่านเนี่ยสามารถรับได้นะครับแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยกลับมาที่สภ.อีกครั้งนึงเพื่อไปตรวจสอบครับ
0: แล้วกรณีที่พื้นที่การผลิตพืชตั้งแต่แบบ50ไร่ขึ้นไปต้องการขอรับบริการรับรองกับกรมวิชาการเกษตรนะคะโดยขอรับรองเฉพาะพื้นที่ไม่เกิน50ไร่สามารถที่จะไปรับบริการตรวจรับรองกับกรมได้ไหม
1: ได้
0: หร
1: ือ
0: ไม
1: ่ถ้าต่ำกว่า50ไร่ยังคงอยู่กับกรมครับกรมยังคงรับรองอยู่นะครับเงื่อนไขอย่างก็คือถ้ามี50ไร่ขึ้นไปเนี่ยประสงค์ขอนะครับเรามีเงื่อนไข2ข้อนะครับเอกสารต้องเป็นเอกสารแปลงเดียวแปลงเดียวนะครับที่ไม่เกิน50ไร่นะครับกับปริมาณที่ขอแจ้งต้องสอดคล้องกับพื้นที่รับรองด้วยเนื่องจากว่าพืชปลูกทุกชนิดจะมีจำนวนต้นกับพื้นที่มันต้องสอดคล้องกันสาเหตุที่ต้องทักเรื่องนี้ผมขออนุญาตพูดล่วงหน้าไปก่อนเลยนะเป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์เนื่องจากหนังสือรับรอง1ใบเนี่ย1แปลง1ลายเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติเป็นสิทธิ์ของตัวเองถ้าคนอื่นใช้จะเสียสิทธิ์นั้น
0: ถ้ามีการตรวจพบ
1: กรณีสวมสิทธิ์ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าการถ่ายโอนนะคะในแปลงพื้นที่50ไร่ที่ไปให้เอกชนดำเนินการถ้าเกิดว่าพบปัญหามีข้อร้องเรียนรวมไปถึงการแจ้งเตือนจากผู้บริโภคหรือประเภทคู่ค้าประมาณนี้ค่ะจะมีวิธีการจัดการยังไงอะคะ
1: โอเคคือตัวกรมเองเนี่ยจะเป็นฐานะผู้มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับมาตรฐานน
0: ะคร
1: ับกับเอกชนที่มารับบริการนะครับดังนั้นเกษตรกรเองในฐานะผู้รับบริการจากภาคเอกชนที่ได้รับส่งมอบไปแล้วเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทุกอย่างเลยครับก็คือมีการแจ้งมาทางเราก็ได้หรือแจ้งไปที่ตัวของผู้รับตรวจเองก็ได้นะครับกรณีนี้เพื่อให้อย่างน้อยๆเกษตรกรมีทางเลือกที่จะได้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ได้รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับแต่ปัญหานี้ยังไม่เกิดเนื่องจากว่าเรากำลังจะยืนยันว่าหน่วยรับตรวจที่เราได้คัดเลือกมาเนี่ยมีคุณภาพนะครับแล้วก็เกษตรกรเองก็หลายๆแปลงที่เขาได้รับการติดต่อมาก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการดำเนินการไปแล้วในเบื้องต้นนะคร
0: ับค่ะอันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะจะ50ไร่ขึ้นไปหรือว่าจะน้อยกว่านะคะก็มีวิธีแล้วก็มีข้อปฏิบัติกันนะคะเพื่อสิทธิ์ของท่านด้วยแล้วก็รวมไปถึงอื่นๆกันด้วยนะคะในส่วนของโครงการอื่นๆวันหน้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ผมต่อเนื่องจากเรื่องของ GP เมื่อสักครู่สักเล็กน้อยนะครับ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: กรณีของ GP เรื่องของการถ่ายโอนภารกิจเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะครับอีกส่วนนึงคือการรับสมัคร GPผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับว่าสพ.พัทลุงเนี่ยจะมีโครงการเรียกว่าโครงการโมบายยูนิตนะครับในพืชทุเรียนมังคุดและพืชอื่นๆนะครับเรามีการดำเนินการในพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอในเขตรับผิดชอบของจังหวัดพัทลุงเนี่ยทุกอำเภอนะครับกำหนดการให้บริการเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25สิงหาจนถึง4กันยาเลยนะครับตรงเนี้ยผมมีรายละเอียดที่จะแจ้งเร็วๆเลยนะครับ25สิงหาที่ผ่านมา25สิงหานะครับที่กำลังถึงเนี่ยก็คือที่สำนักงานเกษตรอำเภอขอชัยสนในช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายที่อำเภอบางแก้ว26สิงหาที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพยอมช่วงเช้าบนถนนในช่วงบ่าย1กันยาที่เกษตรอำเภอศรีบรรพตนะครับในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง2กันยาสำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอนนะครับและสำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมดนะครับเช้าบ่าย3กันยาสำนักงานเกษตรอำเภอกงหลานะครับช่วงเช้ากับสำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ช่วงบ่ายวันที่4สุดท้ายนะครับของแผนการลงพื้นที่โมบายยูนิตก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอปากพยูนนะครับในช่วงเช้านะครับทั้งนี้กิจกรรมที่เราทำเพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการด้านสินค้าเกษตรนะครับเรื่องของมาตรฐานน
0: ะคร ับ
1: เพื่อให้เกษตรกรเองได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงแล้วก็เราเองก็ทำร่วมกับหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นหน่วยงานเครือข่ายที่ทำร่วมกับเราอยู่แล้วเรื่องของ GAP
0: ค่ะส่วนใหญ่นี้ในช่วงที่มีการลงพื้นที่อะค่ะเกษตรกรเขาจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมากที่สุดอะคะวันน
1: ี้เราลงพื้นที่เหรอครับส่วนใหญ่ก็ปัญหาของโรคและแมลงกับการจัดการแปลงส่วนใหญ่ที่เจอนะครับแต่เรื่องของรายได้เรื่องของราคาต้นทุนเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เขาก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเราม
0: า
1: แต่อย่างที่บอกแล้วว่าทุกอย่างของเกษตรเนี่ยมันจะเป็นรอบของการผลิตช่วงที่เกษตรกรผลิตได้แล้วตลาดต้องการสูงราคาก็จะสูงขึ้นแต่ช่วงไหนก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ร้อนไม่เหมาะผลิตไม่ได้ไอ้เนี้ยราคาสูงอยู่แล้วตามธรรมชาติเพราะว่าต้องการสูงแต่ถ้าช่วงไหนก็ตามที่สินค้าเกษตรออกมาพร้อมกันก็ต้องทำใจเรื่องราคานะครับฉะนั้นเขาจะคุยกันเล่นๆอย่างนี้ครับบอกว่าทำไมราคาสูงขึ้นก็ดูแล้วกันว่าเราผลิตช่วงไหน พืชนอกฤดูก็น่าสนใจหรือทำทองลุงศักดิ์ทุเรียนพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์เนี่ยก็น่าสนใจหรือทั่วลังที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชทางเลือกที่เป็นรายได้ได้เหมือนกัน
0: ครับค่ะวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรบ้างคะช่วย
1: ก็เบื้องต้นนะครับเราก็ต้องออกตัวก่อนว่าเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่เราต้องเริ่มลงมือทำ
0: ประ
1: เด็นสำคัญของเกษตรคือต้องลงมือทำทำสำคัญอีกก็คือทำโดยที่ต้องมีข้อมูลรองรับสนับสนุนข้อมูลที่จะถือได้ฉะนั้นสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่เรากำลังพูดถึงอยู่หรือมีโอกาสที่เกษตรกรจะได้ไปพบไปสัมผัสเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็น
0: คร
1: ับเนื่องจากว่าทุกชุดข้อมูลที่เราพูดไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะส่งต่อถึงมือเกษตรกรได้ไม่ทุกอย่างแต่อย่างที่บอกว่าถ้ามีโอกาสผมแนะนำให้ไปศึกษาเรียนรู้ในทุกๆช่องทางถ้าสมมติว่ากระทรวงเกษตรเรานะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลชุมชนเกษตรพวกผมอาจจะเป็นสถานศึกษาหรือเป็นหน่วยงานโรงพยาบาลที่จะให้การเรียนรู้นะครับการสอนหรือการรักษาแต่เราจำเป็นต้องรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องอะไรเราถึง

0: จะสอนได้ถูกเรื่องกับรักษาได้ถูกจุดก็คงจะต้องฝากเกษตรกรนะครับทุกท่านว่าถ้าท่านมีโอกาสได้หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางเกษตรที่ท่านสนใจเนี่ยช่วยเพิ่มเติมคำว่าหน่วยงานภาครัฐที่ท่านสนใจหรือรู้จักมันจะเป็นประโยชน์กับท่านในการที่ท่านได้ข้อมูลจริงๆเช่นการใส่ปุ๋ยพืชกรมวิชาการเกษตรการใส่ปุ๋ยพืชกรมส่งเสริมหรือการจัดการดินกรมพาที่ดินผมขออนุญาตออกชื่อหน่วยงานเพราะว่าเขาเป็นภาคีหน่วยงานทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันกระทรวงเกษตรไม่เคยทิ้งกันเกษตรกรจะได้รับข้อมูลกับคำแนะนำพร้อมกับการบริการที่ทั้งกระทรวงยินดีที่จะทำร่วมกัน
1: ค่ะถือว่าครบถ้วนไหมคะ
2: ครบถ้วน
1: ครับครบถ้วนนะคะเผื่อว่ามีกิจกรรมโครงการอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็รวมไปถึงการลงพื้นที่นะคะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเน้นย้ำให้พี่น้องเกษตรกรนะคะในช่วงนั้นๆเพราะว่าจะอยู่ในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมแล้วก็ต้นเดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวว่าบางพื้นที่บางอำเภออาจจะลืมไปเดี๋ยวจะคอยเน้นย้ำกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะนายชนินสิริขันตยกุลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงนะคะที่มาให้ข้อมูลให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะถือว่าเป็นประโยชน์มากๆอย่างที่บอกกันนะคะพื้นที่จังหวัดพัทลุงเกษตรกรเยอะนะคะแล้วก็ภาครัฐเองก็มีการลงพื้นที่กันอยู่แบบสม่ำเสมอนะคะเพียงแค่ท่านเข้าไปสอบถามแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นจริงก็จะได้แก้ไขได้ถูกจุดด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ื่องจากนะคะค้างกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณผู้ฟังฝากกันด้วยนะคะสนใจลงสื่อโฆษณานะคะในช่วงนี้สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่074611399นะคะหรือว่าจะเป็น0639165392นะคะเพิ่มเติมในเรื่องการประชาสัมพันธ์ธุรกิจร้านค้านะคะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะไม่ทำให้คุณผิดหวังกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเจอกันอีกครั้งค่ะ
1: ดีด้วยหัวใจ
2: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

0: ความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต
1: ่อเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต ส่วนผมชอบภูเขา เที่ยวดอยอินทนนท์ แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับ คือเมืองที่ผมรักที่สุด ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่ เมืองในฝันเลยครับ
2: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
3: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
3: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย

0: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
1: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

0: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต
1: ่อเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต ส่วนผมชอบภูเขา เที่ยวดอยอินทนนท์ แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
2: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ M-Cord Radio Network รักประเทศไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณรัชนันท์ส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่ง3จังหวัดภาคเหนือน่านพะเยาลำพูนรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนายรัชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพร้อมเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาพอากาศในเดือนสิงหาคมว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งและคลื่นลมแรงซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งคณะกรรมการจึงกำหนด8มาตรการสำคัญให้3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีคือเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เรือและเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้าพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งช่วยกลุ่มเปราะบางเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาและผนึกกำลังกระทรวงอว.ประจำจังหวัดขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลดตลอด24ชั่วโมงสืบนครบาลยึดยาแก้แพ้ปลอม 20,000 ขวดซุก103ลังเตรียมส่งใต้ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวมกับฝ่ายสืบสวนสน.ปทุมวันเข้าตรวจสอบจุดกระจายสินค้าแห่ง1ย่านรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหลังได้รับข้อมูลการลักลอบขนส่งผลิตภัณฑ์ยาแก้แพ้ปลอมยี่ห้ออเลยินโดยตรวจพบรถกระบะตู้ทึบที่จอดอยู่บริเวณจุดกระจายสินค้าพบผลิตภัณฑ์ลักษณะ

0: คือนายสมเกียรติซึ่งทำหน้าที่ขับรถส่งสินค้าให้บริษัทแห่งหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีและขยายผลไปยังต้นทางรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยาแก้แพ้ปลอมและมีข้อมูลว่าถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำกระท่อม4 คูณ 100โดยอยู่ระหว่างประสานผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงเข้าตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นสินค้าปลอมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งพรบยาเครื่องหมายการค้าและข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องเรือด่วนเจ้าพระยาขึ้น1 บาทเริ่มสุดนี้นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือด่วนเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขรกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีการปรับสูงขึ้นเป็นราคา37.59 บาทต่อลิตรเมื่อ12 สิงหาคมที่ผ่านมาบริษัทจึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1 บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันศุกร์ที่21 สิงหาคมเป็นต้นไปเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงขรจากราคา17 บาทเพิ่มขึ้นเป็น18 บาทเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา22 บาทเพิ่มขึ้นเป็น23 บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจากราคา15 บาทเพิ่มขึ้นเป็น16 บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา22 บาทเพิ่มขึ้นเป็น23 บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจากราคา34 บาทเพิ่มขึ้นเป็น35 บาทเรือธงแดงเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา31 บาทเพิ่มขึ้นเป็น32 บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1 เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
3: ไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือ

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย

0: เอ็มคอต
1: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
3: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
4: wow.
3: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น
4: mm-hmm.
3: ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
4: ส่วนผมชอบภูเขา
5: เที่ยวดอยอินทนนท
3: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
4: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
6: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ Mcot Radio Network รักประเทศไทย
7: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
8: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
7: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
8: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
7: Mcot Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย

M-Cord Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

ตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะนัดจ็อบนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะกับโปรลดแหลกตอนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุดถึง 70% นะคะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษลีนะคะพร้อมให้คุณสวยหล่อในทุกโอกาสที่ในแบบไม่มีใครลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นนะคะ387 บาทค่ะและ Wrangler นะคะวันนี้ลดสูงสุดถึง 70% ราคาเริ่มต้นนะคะ357 บาทชุดกีฬา Deep 4นะคะระบายอากาศได้ดีแห้งไวอย่างสบายๆลดสูงสุด 50-70% เสื้อผ้าแฟชั่นนะคะ H&M โปรโมชั่นพิเศษนะคะวันนี้ซื้อ2 ตัวในราคา300 บาทแล้วก็รองเท้าหนังหลากหลายสไตล์นะคะแบรนด์ Heavy นะคะพื้นกันลื่นน้ำหนักเบาใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษเริ่มต้น100 บาทนะคะที่ลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะวันนี้เริ่มโปรวันแรกนะคะไปจนถึงวันที่3 กันยายน 2569ค่ะ

0: ูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษลีเพราะให้คุณสวยหล่อในทุกโอกาสลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น387บาทแรงเลิศกางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดฟขากระบอกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนสวมใส่สบายลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น357บาทชุดกีฬาเดฟโฟแห้งไวใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่เล่นกีฬาลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M ซื้อ2ตัวราคาพิเศษ300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัดนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณปีศาจร้ายหาทางแหกนรกออกมาได้แล้วยานตามติดหลุดจากนรกเรื่องราวความหลอนครั้งใหม่เมื่อปีศาจและวิญญาณร้ายจากดินแดนหลังม่านมืดหาทางหลุดรอดออกมาสู่โลกของคนเป็นวิญญาณตามติดหลุดจากสยองขวัญระทึกขวัญภาพยนตร์ที่สร้างความหลอนตามติดคนดูมาแล้วกว่า16ปีวิญญาณตามติดหลุดจากนรก20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: ชนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อมีวัยรุ่นหญิงกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
0: รินระดาจุดเริ่มต้นจากเหยื่อผู้ถูกรุมทำร้ายบนโลกโซเชียลรินระดาสู่ฝันร้ายถึงขีดสุดของทุกชีวิตค่ำคืนแห่งการไล่ล่าเพื่อทวงถามความยุติธรรมกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วรินระดาภาพยนตร์ไซเบอร์ระทึกขวัญรินระดา20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: มึงกับกูมีเรื่องต้องเคลียร์กัน
0: มหาตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอออกจากย่านชานเมืองและเวียงชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ก12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า
4: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำใส่เวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบค
3: ุมชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
5: ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมไปดิ
0: ไปเดอะแมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่คนเสียบซินิเพล็กซ์พัท
5: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
6: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย่ ขอโทษทีครับ

ไปดูแบรนด์อื่นๆกันบ้างนะคะที่น่าสนใจช่วงนี้เดวี่เนี่ยค่ะต้องบอกไม่ใช่เดวี่สิเดวี่ลดทั้งเคาน์เตอร์นะคะ 50% นะคะก็จะมีเข็มขัดกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้เครื่องหนังอย่างดีนะคะแล้วก็กระเป๋าสตางค์นะคะให้คุณได้เลือกกันลดสูงสุดถึง 50% นะคะกับแบรนด์เดวี่นะคะที่ชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะถัดมากับรีวายนะคะรีวายกับนิวคอลเลคชั่นนะคะก็จะมีเสื้อยืดคอกลมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นกางเกงยีนของคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็501คอลเลคชั่นใหม่นะคะมาดูกันได้เลยที่เคาน์เตอร์ชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะกับแบรนด์รีวายช็อปของแท้แน่นอนแล้วก็ช่วงนี้นะคะในส่วนของโคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมสำหรับคุณลูกค้านะคะที่อยากจะช็อปในอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะช็อปสามารถที่จะสั่งซื้อทักแชทได้เลยนะคะทางเพจศูนย์การค้าโคลอสเซียมเราพร้อมส่งนะคะสั่งขั้นต่ำ500ส่งถึงที่ส่งถึงหน้าบ้านนะคะจะเคยมาเดินดูแล้วก็หรือว่าซื้อไปแล้วแล้วก็อยากจะได้เพิ่มนะคะทราบสีทราบไซส์แล้วก็ให้ไปส่งนะคะหน้าบ้านทักแชทได้เลยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะส่งขั้นต่ำ500ส่งฟรีนะคะสนใจก็ทักแชทไปได้เลยนะคะอยากจะได้สินค้าแบรนด์ไหนแบบไหนนะคะกับโคลอสเซียมพัทลุงนะคะ

ไปดูโปรโมชั่นนะคะที่เซเว่นเซ่นกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะกับบิงซู88นะคะ2วันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ19แล้วก็20นะคะเป็นโปรต่อเนื่องนะคะจากรอบที่แล้วมาพร้อม8เมนู88บาทในระยะเวลา8วันส่วนรอบที่2นี้ก็จะมี1เมนูเพิ่มเติมมานะคะเป็น9เมนู London Bingsu Sunday นะคะเป็นเมนูใหม่นะคะใครชื่นชอบบิงซูลองทานบิงซู Sunday จากเซเว่นเซ่นกันได้เลยในราคาเพียงแค่88บาทนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกนะคะกับเราได้นะคะซึ่งจะใช้เป็นส่วนลดในการซื้อไอศกรีมเค้กส่วนลด 10% ทุกเมนูราคาพิเศษนะคะกับกิจกรรมร่วมรายการทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะแล้วก็วันเกิดก็จะมีส่วนลดกันด้วยนะคะรีบสมัครกันนะคะส่วนใครยังไม่ได้สมัครนะคะในส่วนของแอป7 Cent นะคะสมัครครั้งแรกก็จะได้คูปองส่วนลดด้วยในการซื้อไอศกรีมเค้กนะคะก็อย่าลืมโหลดแอปนะคะแล้วก็สมัครสมาชิกด้วยโหลดแอปดียังไงนะคะก็จะดีตรงที่เราสามารถสะสมพอยต์ในการทานไอศกรีมแล้วก็สามารถนำพอยต์ไปรับส่วนลดนะคะในการซื้อครั้งถัดไปได้ด้วยนะคะจากเซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นโลตัสพัทลุงค่ะ

0: ศาสตร์ร้ายหาทางแหกนรกออกมาได้แล้วว
1: ิญญาณตามติดหลุดจากนรก
0: เรื่องราวความหลอนครั้งใหม่เมื่อปีศาจและวิญญาณร้ายจากดินแดนหลังม่านมืด
1: หาทางหลุดรอดออกมาสู่โลกของคนเป็น
0: วิญญาณตามติดหลุดจาก
1: สยองขวัญระทึกขวัญ
0: ภาพยนตร์ที่สร้างความหลอน
1: ความติดคนดูมาแล้วกว่า16ปี
0: วิญญาณตามติดหลุดจากนรก20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อมีวัยรุ่นหญิงกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
0: รินระดาจุดเริ่มต้นจากเหยื่อผู้ถูกรุมทำร้ายบนโลกโซเชียลรินระดาสู่ฝันร้ายถึงขีดสุดของทุกชีวิตค่ำคืนแห่งการไล่ล่าเพื่อทวงถามความยุติธรรมกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วรินระดาภาพยนตร์ไซเบอร์ระทึกขวัญรินระดา20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มึงกับกูมีเรื่องต้องเคลียร์กัน
0: มหาตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอจากย่านชานเมืองและเวียงชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกัน
1: เพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคย
0: มหาภัยสุดถนนโอ๊ก12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
5: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำใส่เวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
4: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
6: ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมไปดิ
0: Spider-Man คือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืม Spider-Man Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
6: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
7: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย่
6: ขอโทษทีครับ

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์กับเรานะคะวันนี้ก็จะมีสไปเดอร์แมนคำสารภาพของหมอผีนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าไม่อะไรนะไม่แผ่วเลยทีเดียวเนี่ยยังคงแบบมีหลายท่านที่แบบชื่นชอบกันนะคะสำหรับคำสารภาพของหมอผีนะคะและมีเรื่องล่ามนะคะสุดถนนโอ๊กอีกหนึ่งเรื่องส่วนในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะที่จะเข้าใหม่นะคะก็จะมีเรื่องวิญญาณตามติดหลุดนรกนะคะแล้วก็รินระดาที่จะเข้าโรงในวันที่20สิงหาคม2569นักเรียนนักศึกษานะคะดูภาพยนตร์ในราคาเพียงแค่60บาทนะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยก็ในราคา100บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงค่ะ
1: ค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษลีเพราะให้คุณสวยหล่อในทุกโอกาสลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น387บาทแรงเลอร์กางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดฟขากระบอกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนสวมใส่สบายลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น357บาทชุดกีฬาเดฟโฟแห้งไวใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่เล่นกีฬาลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M ซื้อ2ตัวราคาพิเศษ300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัดนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของ
0: สงขลากันนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสุริยะบินด่วนน่านติดตามน้ำท่วมหลังฝนตกหนักแม่น้ำน่านบางจุดล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานจากนายวิริยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานว่าสำนักงานชลประทานในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังจังหวัดน่านเป็นพิเศษหลังฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมในหลายพื้นที่อาทิบริเวณโรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลคูคาชุมชนบ้านร้องแงตำบลวรนครและบริเวณลำน้ำกุลตำบลศิลาแรงอำเภอปู่นายสุริยะกล่าวว่าวันนี้ได้ยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมดเพื่อเดินทางพร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีทางการช่วยขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงเตรียมยาและเวชภัณฑ์พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศเตือนจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนายสุริยะสั่งการให้โครงการชลประทานน่านและสำนักงานชลประทานที่2เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงพัทรพงษ์สั่งด่วนกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเร่งช่วยเหลือประชาชนจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์น้ำท่วมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยขอให้ระดมเครื่องจักรบุคลากรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในการเร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมจากกรณีเกิดน้ำท่วมและดินสไลด์ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังเส้นทางสายหลักและทางสายรองที่มีความเสี่ยงรวมถึงจุดที่มีความเสี่ยงประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลและเครื่องมือสำหรับเปิดทางและระบายน้ำเพื่อเข้าดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังได้สั่งให้กรมท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกจากจังหวัดน่านณท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานสังกัดทย.ในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นลำดับแรกไม่มีความล่าช้าทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทประสานการทำงาน

0: เดียวกันกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงน่านที่2แจ้งว่าตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านและใกล้เคียงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการเดินทางของประชาชนนั้นกรมทางหลวงจึงขอรายงานสภาพการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งพบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วมจำนวน7แห่งจังหวัดน่าน6แห่งทางหลวงหมายเลข101ในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวน้ำท่วมผิวทางจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข101บริเวณแยกบ้านซ่านอำเภอปัวน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดการจราจรใช้ทางด้านบนได้ทางหลวงหมายเลข1256บริเวณสะพานบ้านมอนตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานขาดการสัญจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวสะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานห้วยตาดตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1081บริเวณหน้าโรงแรมน่านนิรันดร์ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวน้ำกัดเซาะท่อไหลท่วมทางการจราจรผ่านไม่ได้จังหวัดพะเยา1แห่งทางหลวงหมายเลข1092ในพื้นที่บ้านสันกลางตำบลงิมอำเภอปงน้ำไหลหลากข้ามถนนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ทางนี้กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
11: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ
12: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
13: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆ

0: มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
1: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
2: wow.
1: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
3: ส่วนผมชอบภูเขา
4: เที่ยวดอยอินทนนท
1: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
3: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
5: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ Mcot Radio Network รักประเทศไทย
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
6: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
6: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย

0: M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู
1: บุญพืชบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักตื่นใจและทีมงานบุญพืชมาแล้ววันนี้พร้อมกับโปรโมชั่นดีดีจากบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะพาเรื่องดีๆพาโปรโมชั่นดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือบิ๊กกวีขนาดไม่ใช่สิมีโปรโมชั่นนะคะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคละสูตรก็ได้ครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือจะเลือกเป็นสูตรยางพาราก็ได้1กระสอบฟรีทันทีส่วนตาตากับบิ๊กวีซื้อสูตรไหนก็ได้ซื้อขนาดไหนก็ได้2ขวดฟรีอีก1ขวดทันทีโอ้โหคุ้มมากๆจากบุญพืชนะคะคุณผู้ฟังตามคำเรียกร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องพลาดไม่ได้วันนี้ทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชถูกและดีและมีโปรโมชั่นที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อตาตาหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาตาและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
0: ไปฟังเพลงกันค่ะคุณผู้ฟังไปฟังเพลงกันชีวิตดีดีจากหญิงลีศรีจุมพลค่ะถ้าอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมนำบอกกันได้ทีมงานบุญพืชเรารับสายกันอยู่ที่0861849000 0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาบุญพืชหรือ ID Line บุญพืชนะคะ Line แอดบุญพืช @bp2544 ID Line บุญพืช @bp2544 ได้เลยจ้าส่วนช่วงนี้ไปฟังยิ่งลีซีจุมพลกับเพลงชีวิตดี

0: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนสุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @bp2544
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม
1: เพิ่มซิลิคอน 15%
0: ที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรที่พี่น้องเคยใช้เพราะพืชไม่ได้ต้องการเพียงธาตุอาหารหลักเท่านั้นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมก็มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อพืชได้รับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมจะมีการเจริญเติบโตได้ดีสมบูรณ์แข็งแรงและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีขายได้ราคาดีพี่น้องเกษตรกรไทยมีกำไรใช้ปุ๋ยพลังหุ่นพืชผสมร่วมเพื่อเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยอาหารหลักหรือปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เคยใช้ปุ๋ยพลังหุ่นพืชจากบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัด
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
4: ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชกันค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วจ้าตามธรรมเนียมนะคะเผื่อว่าใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าโอ้โหช่วงนี้มีโปรด้วยใช้ดีไม่ใช้ดีนะบุญพืชโอ้ยตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยตื่นก็โอเวอร์ไปงั้นแหละใครอยากใช้บุญพืชแต่ยังไม่มั่นใจเดี๋ยวไปฟังทีมงานบุญพืชนะคะก็ใหญ่คุยกับคุณจันจิรานะคะทำสวนยางอยู่ที่ห้วยยอดจังหวัดตรังกับการใช้บุญพืชแล้วเป็นยังไงกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะ
5: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
6: ครับสวัสดีครับพี่ก่อนอื่นพี่แนะนำตัวครับชื่ออะไรตำบลอะไรอยู่ที่ไหนครับ
7: หนูชื่อจันจิราอินลิศกะบ้านเลขที่162ค่ะตำบลบางดีค่ะบ้านหนองเม้าค่ะ
6: ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอด
7: จังหวัดตรังค่ะ
6: ครับใช้มันพืชมาในสวนยางพารา10ปีแล้วจริงไหม
7: จริงค่ะ
6: เป็นยังไงครับ10ปีที่ใช้มันพืชมาสวนยางพาราเนี่ย
7: มันก็ออกสม่ำเสมอเปอร์เซ็นต์ได้ก็ไม่ได้ลดเลยค่ะ
6: เปอร์เซ็นต์ดีออกสม่ำเสมอ
7: ค่ะ
6: เปลือกเป็นไงครับ
7: เปลือกก็มันหนอกเร็วนิ่ม
6: มันเปลือกออกเร็วด้วย
7: แต่ว่ามันตึงโดกตึงไรมันก็ออกเร็วเลย
6: เหรอเปลือกนิ่มเปลือกนวลดีเนื้อเยื่อนี่ออกมาใหม
7: ่ใ
6: บใช่ไหมฮะ
7: วันใบเลย
6: เปอร์เซ็นต์ก็ไหลสม่ำเสมอเปอร์เซ็นต์ล่าสุดได้เท่าไหร่ครับที่ไปขาย
7: แต่ว่าตอนแต่ว่าลูกน้องเบิกอัน47ค่ะ
6: 47เมื่อวานหรือวันนี
7: ้ไม่ไรวันละก้าเลยบอกเดือนเบิกเดือนก่อน
6: แล้วก็เดือนก่อนเดือนที่แล้วล่าสุดนี่เปอร์เซ็นต์ได้47มันก็ลดไม่มาก
7: ไม่มาก
6: ที่ใช้พืชใช่ไหมแต่มันคงที่สม่ำเสมอถูกไหมแล้วสภาพใบเป็นยังไง
7: ใบมันก็เขียวค่ะ
6: เขียวดีไหม
7: เขียวค่ะเขียวนานอยู่ค่ะเร
6: ีย กว่าไม่ตกญาติ
7: ไม่ตกญาติ
6: ใบไม่ตกญาติเนาะมันใช้พืชเนี่ยมันจะเขียวโทนเขียวนานเนาะการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชเนี่ยมันแตกต่างอย่างไรพี
7: ่ไอ้นู่นมันออกจริงแต่ว่ามันออกเหรอถึงมันตายหนึ่งบอกวันนี้เด็กนู่นเราใจอยู่กันมันตายหนึ่งบอกวันปี
6: ปุ๋ยเคมี
7: มันก็โยมันไม่ใช่ตายหนึ่งอะมันออกตีต้นแต่ว่าเราไปใช้เราหมดว่าเราใช้ปีนี้นะเราใช้ตั้งไว้ตีว่ามันไอ้ได้ก็ตีว่ามันตายหนึ่งกันซึ่งบอกปีแล้วปีหน้าเราเบิกกันมันก็ดีนี่ขึ้นย่อยขึ้น
6: จริงไหมหมายความว่าใช้บนพืชที่ต้นยางตายเนื่องมันดีขึ้น
7: ค่ะแต่เรายึดไอ้ก้อนเลยนะตั้งบอกว่าปีนี้เราไปเบิกหลามันก็ย่อยค่ะ
6: หมายความว่าใส่ปุ๋ยทิ้งไว
7: ้
6: ยังไม่ต้องไปยุ่งมันเลยทิ้งไว้ประมาณกี่เดือนครับ
7: ปีนี้เรา
6: ปีหนึ่ง
7: แ
6: ล้วนะ
7: ปีนี้เราก็ไปเบิกมันตอนเราเบิกกรีดยางมันนี่เนี่ย
6: จริงไหมเนี่ย
7: จริงค่ะ
6: พืชแก้ปัญหาต้นยางตายเนื่องได้จริงไหม
7: ยายค่ะ
6: นำยางออก
7: ค่ะอันนี้เรื่องเดิมแล้วค่ะ
6: เรื่องจริงไหม
7: เรื่องจริงค่ะ
6: พี่เจอกับตัวเองเลยใช่ไหม
7: เจอกับตัวเองค่ะ
6: ต้นยางตายเนื่องพี่ลองบนพืชไปใส่ทิ้งไว้ปีหนึ่งเนื้อเยื่อออกมาน้ำยางมีต่อ
7: มีต่อค่ะ
6: ใช่ไหมฮะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ว่าบนพืชแก้ได
7: ้โกหกไม่ติดโกหกกัน
6: ครับผมเชื่อครับเพราะอะไรเพราะผมสัมภาษณ์เกษตรกรหลายที่ในพื้นที่เนี่ยเกษตรกรจะพูดเป็นเสียงเดียวเหมือนพี่ว่าบนพืชแก้ปัญหาเรื่องหน้ายางตายเนื่องได
7: ้
6: เหมือนพี่เป๊ะเลยใส่ปุ๋ยต้นยางตายเนื่องสัก2โล3โลใส่ทิ้งไว้ประมาณปีนึงยางไม่ต้องไปยุ่งมันเลย
7: ไม่ต้องไปต
6: ั
7: ดม
6: ัน
7: ไม่ต้อง
6: ไปตัดไม่ยุ่งมันเลยยาปุ๋ยเคมีไปใส่นะ ใช้มืออย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้เหมือนพี่บอกมาสักครู่นี้เหมือนกันเป๊ะเลยเกษตรกรพูดเสียงมันเดียวเลยใช่ไหมฮ
7: ะ
6: ว่าแก้ปัญหาตรงหน้ายางตายนึ่งได้เกษตรกรท่านไหนส่วนไหนที่มีต้นยางตายนึ่งลองไปใช้ดูอย่างพี่บอกมาสักครู่
7: เลยสักปีนึงซึ่งเราก็ไปเบิกปีหน
6: ้
7: า
6: เพราะว่าผมสัมภาษณ์เกษตรกรท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่งตรงนี้ได้นะส่วนของพ่อเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีแล้วส่วนของพี่จำเพื่อนเนี่ยมันต่างกันเลยใช่ไหมต่างกันยังไงพี่ลองบอกผมสักครั้งหนึ่งนะ
7: แต่มันไม่ย้อยเลยต่างกันนะ
6: พ่อนี่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ย้อยหน
7: ้
6: าแห้ง
7: หน้าแห้ง
6: กันเหรอต่างกับมือนี่มันออกสม่ำเสม
7: อ
6: น้ำยาง
7: ประเค
6: นดีต่างกันจริงไหม
7: ต่างกันจริงกัน
6: เหรอถ้าพี่ไม่มั่นใจคงไม่ใช้มาถึง10ปีถ
7: ู
6: กไหมค
7: ุ
6: ณเพื่อนยิ่งใช้หลายๆปีดีขึ้นไหม
7: ดีขึ้นก
6: ันข้อสำคัญเรื่องระบบดินดีมีไส้เดือนจริงไหมใช่คุณเพื่อนมีขี้ไส้เดือนจริงไหม
7: ขี้มี
6: ในนี้จริง
7: ค่ะ
6: อย่างที่โฆษณาไหมว่าใช้เพื่อนแล้วมีไส้เดือน
7: ค่ะดีจริง
6: จริงไหมฮะ
7: จริงค่ะ
6: ถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีตามถูกไหมฮะ
7: ใบมันดำมันจะใบมันเลื่อง
6: อะใบจะดำเขียวนานใช่ไหมใช้เพื่อน
7: ค่ะ
6: แต่ใบใหญ่ไหม
7: ค่ะ
6: หนา
7: เยอะเ
6: ย็
7: นไปนะมัน
6: ถ้าใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวโทนเขียวนานผลผลิตเราได้เต็มที่อยู่แล้วถูกไหมครับ
7: ใช
6: ้เพื่อนมา10ปีเนี่ยต้นทุนต่ำไหมพี
7: ่ต่ำค่ะ
6: ต่ำใช่ไหม
7: ค่ะ
6: ไม่ผสมร่วมเคมีเลย
7: ไม่อันนี้ใช้แต่มันเลยนี
6: ่10กว่าปีเนี่ยนะ
7: มัน
6: ดีไหม
7: ดีอันนี้หนูใช้แต่มันเลยนี
6: ่เกษตรกรบางท่านกลัวไม่ใช่ร่วมเคมีกลัวไม่ได้ผลแต่พี่พิสูจน์แล้วเป
7: ็
6: น10ปีใช้เพื่อนอย่างเดียวดีไหมกำไรมันต้นต่ำอย่างนี
7: ้มัน
6: อย่างนี้ใช้เพื่อนแล้วเราไม่ต้องคำนึงราคาในท้องตลาดเลยเนาะต
7: ้
6: นทุนมันต่ำใช่ไหม
7: มัน
6: ยางราคา50เราก็อยู่ได้ใช้เพื่อนแต่ถ้า70 80นี่โอ้โหเรารวยเลยใช่ไหมต้นทุนต่ำใช่ไห
7: ม
6: ต้นทุนต่ำมากอย
7: ่
6: างนี้ได้เลยได้กำไรดีเลยใช่ไหม
7: ต้นทุนก็น้อยเลยถึงกันแล้วก็ได้ผลผลิตมันก็เหมือนเดิมไม่แต่ว่าในไร่มันออกสม่ำเสมอออกเมื่อในกระเปื่อนก็ใช้เคมีแต่ก็คนเดือนออกใช้เปลือกก็ใช้เคมีปีรังยับยี้นั่นไม่ย่อยว่าเราเลยนั้นเราออกปนันเนี่ย
6: แล้วพี่บอกว่าเคมีจะไม่ใช้แล้ว
7: ไม่ใช่เราไม่ใช่เลยมันเราจะจำรับกว่าอย่างที่เล็กๆได้ปนันเ
6: นี่ยเคมีก็ราคาสูงใช่ไหมอย่าไปยึดการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนาะถ้าจะใช้จริงเอามาร่วมหรือผสมผสานกับเพื่อจะดีที่สุดนะพี่ฝากชื่ออีกทีนึงแล้วก็อยู่ที่ไหนอีกทีครับ
7: จันจิราอินฤทธิ์ก้าจิราก้าชื่อเล่นนั่นชื่ออะไรแต่ตึ้งกันเลยอยู่บ้านเล็กน้องเมาก้าอะไรตึ้งมูดิบจ้องตำบลบางดีก้าอำเภอวโยธจังหวัดตรังก้า
6: ครับพี่กับผมไม่ใช่นามากันผมไม่ได้จ้างพี่
7: ไม่
6: เราคุยกันเรื่องจริง
7: มันเรื่องจริง
6: ใช่ไหม
7: แต่ไม่นี่เราไม่โกงไม่ไปอ้อถึงกับเถียง
6: ใช่วันนี้สั่งมาอีก110กระสอบเนา
7: ะ
6: ใช้เพื่อนมา10ปีมันดีจริงๆเนาะไม่ใหม่คะแนะนำพี่ผมถามนิดหนึ่งใครแนะนำมาใช้เพื่อน
7: แล้วพี่ในเอฟเอ็มกันซึ่งเราไป
6: โอ้พี่ได้ข่าวจากวิทยุรายการเพื่
7: อ
6: นที่เรามีทั่วประเทศเลยนะ
7: ฟ
6: ังแล้วเป็นยังไง
7: แกนี่แกหวานดีเลยซึ่งเราไปโอ้กันแล้ว
6: ฟังรายการเพื่อนว่าต้องลองว่าเพื่อนโฆษณาว่าใช้เพื่อนดินดีมีไส้เดือนใช่ไหมเพราะปัญหาไร่เราสวนเรามันเกี่ยวกับเรื่องดินเสียอยู่แล้วถูกไหมเราอยากจะลองเพื่อนจะยินจากสื่อวิทยุก็ไปลอง
7: เราป้อนกันเต็กไปโอ้เลยนี่ไล่ปีแล้วนี่เราไปโอ้มาที่ปีแล้วปีนั้นนี่เราป่วยมันออกนะมันกระเบื้องมันไม่เจอตายนึ่งตายไรยัง
6: รอปีนึงเห็นผลทีนี้มั่นใจเลย
7: แกมั่นใจ
6: ก็ใช้มา10ปีเลย
7: มันนั้นในเราเห็นเพื่อนถึงเราก็ไม่ใจเลยนี่เคมีปลอดต้นมันมากันเราก
6: ันเคมีตัดเลยตอนนี้มั่นใจแล้วปุ๋ยเคมีจะไม่ใช้นะ
7: ใช
6: ้เพื่อนอย่างเดียวเลย
7: เราตั้งแต่บุญปุ๋ย
6: ดีครับครับ
7: พ่นเลยว่ามันดีต้นยางไรก็มันวนดำอยู
6: ่สบายใจเนาะใช้เพื่อนต้นทุนก็ต่ำ
7: มันเราต้นบ่อได้แปลงเราไม่มีเบี้ย
6: อ
7: ี
6: กครับอยากให้เกษตรกรทั่วประเทศลองใช้ดูมันเพิดนะถูกและดีมีอยู่จริงขอบคุณมากครับพี่วันนี้นะครับที่ผมสัมภาษณ์เนา
7: ะ
6: ครับขอบคุณครับ
8: บุญพืชช่วยให้ต้นยางสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยให้ปัญหาหน้ายางตายหนึ่งหมดไปและยิ่งช่วงนี้ฝนตกเนาะกรีดยางแล้วมันจะมีรานะคะมันเป็นเขาเรียกว่าแหละอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะราดำก็จะขึ้นเร็วมากแต่ว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์

0: วนของพืชเลยต้นใบตั้งแต่ดินรากตั้งแต่รากตั้งแต่ดินนะคะไปจนถึงต้นต้องถึงใบถึงผลผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ายางก็นิ่มกรีดก็ง่ายหน้ายางก็ไม่ตายนึ่งแล้วก็มีการสะสมอาหารในลำต้นมากน้ำยางก็ข้นเปอร์เซ็นต์ก็ดีกรีดก็ง่ายด้วยนะคะพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะใช้บุญพืชวันนี้ไม่ว่าจะทำสวนยางพาราเหมือนกับคุณจันจิราหรือว่าปลูกอะไรไหนๆอื่นใดนะคะบุญพืชใช้ดีๆกับพืชทุกชนิดย้ำกันอีกทีบุญพืชใช้ดีๆกับพืชทุกชนิดค่ะหาซื้อก็ง่ายราคาไม่แพงยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นยิ่งคุ้มสุดๆไปเลยจ้า
1: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
1: ใช้บุญพืชสิ
2: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
1: ใช้บุญพืชสิครับ
2: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
1: ใช้บุญพืชเลย
2: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
1: ๆต้องใช้บุญพืชแล้วล่ะครับ
2: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืช
1: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
2: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
1: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
4: ซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ลังปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% เพื่อพี่น้องชาวไร่ต้องการให้อ้อยปลูกใหม่แตกกอใหญ่แตกกอมากอ้อยโตเร็วอ้อยโตไวอ้อยได้น้ำหนักดีมีความหวานเพิ่มขึ้นต้องการยืดอายุอ้อยแก้ปัญหาอ้อยต้นฝอยและลดการระบาดของหนอนกออ้อยต้องการให้ข้าวโพดขึ้นพร้อมกันขึ้นเสมอกันข้าวโพดไม่เป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าและต้านทานโรคราน้ำค้างโรคใบลายได้ดีต้องการให้ข้าวโพดออกดอกพร้อมกันออกฝักพร้อมกันฟันไม่หลอข้าวโพดฝักใหญ่เสมอกันใช้พลังร่วมกับต้าต้องการให้มันสำปะหลังหัวใหญ่ไม่เป็นแขนตุ๊กตาหัวไม่เน่าเก็บได้นานปริมาณแป้งมากใช้ปุ๋ยพลังร่วมกับปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เคยใช้เห็นผลเร็วทำใจได้ผลผลิตดีดินดีไม่มีเสียพิสูจน์คุณภาพปุ๋ยพลังและอาหารเสริมพืชต้าได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเคมีแต่ต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนการเพาะปลูกช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่พืชได้ทุกชนิดช่วยป้องกันและลดการเข้าทำลายของโรคและแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราได้เป็นอย่างดีต้นทุนต่ำเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 50% ต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ

0: าฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชนะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพดีใช้แล้วดินดำใช้แล้วดินดีใช้แล้วดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายบุญพืชค่ะ
1: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่ยเพื่อนรักอ่ะจะมาบอกให้เราเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยก็ใช้บุญพืชมายาวนานที่ผ่านมาใช้บุญพืชมาตลอดไม่เคยคิดเปลี่ยนไปใช้ได้ผลมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ทดลองใช้สังเกตได้เลยอ่ะใช้แล้วดินดีขึ้นลำต้นกิ่งใบสมบูรณ์ขึ้นติดดอกออกผลได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นมานะชีวิตก็ไม่เคยนอกใจเปลี่ยนใจไปใช้ปุ๋ยไหนเลยบุญพืชนี่แหละบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทย
2: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
3: ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ครับปล่อยก็ครับผม
4: ปลดซักครับ
3: ปลดซักเนาะปลดซักอยู่บ้านไหนครับ
4: บ้านนางแรงใน
3: บ้านนางแรงในเนาะใช่มีบุญพืชนะเข้า
4: คร
3: ับ ใช่มากี่ปีแล้วครับบอก
4: โอ้4-5 ปีแล
3: ้ว4-5 ปีแล้วเนาะใช่4-5 ปีมานี่เป็นไงของครับบอก
4: มันเขียวเมินหน่อย
3: มันเขียวเมินเนาะถ้าเทียบกับเขาใช้เคมีเดียวๆครับใช่บุญพืชนะเข้าผสมกับเคมีนี่รู้สึกว่ามันเขียวเมินกว่า
4: น้าก็ยิ้มเลยคือว่ามันหวาน
3: มันหวานนี่คือเอาสังเกตได้ครับ
4: เขาไถหรือเปล่าดินเป็นหวานซื้อ
3: ต้นข้าวมันเป็นได้พองโตครับ
4: งามอยู่มันงามเหมือนเนี่ยนะมันเขียวเหมือน
3: มันเขียวเหมือน
4: เราควรดีหน่อย
3: คือแบบมันเขียวมันจุ่มหูจุ่มตามันมาได้เหลืองมาได้อย่างนี้เราปะเนาะมันแล้วไม่เข้ามันเป็นได้พองโตครับ
4: ก็ดีอยู่นะถ้าหน้าปีนี่มันจะเพราะไอ้มีเชื้อราเอาว่าดอกเข้าก็แจ้งกลิ่นเชื้อราเนาะ
3: ครับผมบุญพืชใส่ไปแล้วบอกมันเชื้อราบอกไม่มีนะครับบอกได้ใส่ยาเมงยาเชื้อรานะครับเนาะ
4: ใบมันก็เขียวมันด้วยก็ไปใส่สารกระบุงกระใบไง
3: ยาฆ่าแมลงนี่คือแทบจะไม่ได้ใจนะครับเนาะ
4: ครับไม่ใช่ครับผมใช่ซะเถอะ
3: ต้นข้าวแล้วใส่ไปมันแตกก่อนดีครับ
4: ตัวดีอยู่นะ
3: แต่ข้าวปลูกข้าวหวานนะครับเดี๋ยวนี
4: ้มันมีทั้งปลูกทั้งหวานนะครับ
3: เดือนนะวันนี้แวะมาเอาสีบุญพืชสาขาเชียงไฮ้นะครับเนาะ2 ลูกนะครับผมเอาไปใส่กี่ไร่นะครับผม
4: 4-7 ไร่นี่ประมาณ3 ไร่ครับ
3: 3 ไร่นะครับผมใส่กี่หลอดพะโหครับ
4: เดือนเดียว
3: ใส่ตัวเดียวหลอดเดียว
4: เนี่ยใส่ตัวเดียว
3: แล้วก็ถ้าเป็นเคมีที่เขาใช้ก็ต้องใส่ตัวนี้มันกำ
4: ครับ
3: เล็งหน่อยครับเล็งหน่อยมันนะครับเนาะใช่มา4-5 ปีนี่มาซื้อด้วยกันหลายปีนี่ชอบไปอย่างมันดีสุดครับบุญพืชนี
4: ่ชอบปุ๋ยตัวเนี้ย
3: มันเป็นได้ผมโหครับที่ชอบมัน
4: เขียวมันเขียวผมนั่นน่ะน้องว่ามันเขียวผม
3: เกลือเฮาต้องใส่ปุ๋ยเกลือนะครับเนาะชอบที่มันเขียวนะครับเนาะ
4: ครับเขียวเป็นผมมันงามมันแซ่บแล้วก็ชอบดีด้วยจ้ะตอบสนองปุ๋ยดี
3: ครับ
4: เอาใส่กับยูเรียมันมาใครตอบสนองเอาแล้วปุ๋ยอื่นมันผสมมันก็พอได้อ่ะ
3: มันต่างกันยังไงครับ
4: มันบักผิวมันบักโอ๊ตอ่ะ
3: ครับ
4: ใบเดียวมันจะมีใบเหลืองๆแทนมามันเต่าอีกนี่ดีกว่านะครับพอกันนะ
3: ครับพอกันนะครับเนาะเต็มไปด้วยความเขียวเบิร์นนะครับเนาะต้นก็สมบูรณ์ดีเม็ดเข้ากับแง้มนะครับเนาะน้ำหนักดี
4: ครับ
3: คือไทยผมขอชื่อตีอยู่ป้องกันครับ
4: คือมีซักครับ
3: ครับ
4: นามสกุลสุภารัตน
3: ์ครับอยู่บ้านเลขที
4: ่246
3: 246ครับ
4: 7ครับ
3: 7ตำบลนางแล
4: ตำบลนางแล
3: อำเภอเมืองเชียงไฮ้เฮานะครับเนาะได้ขอบคุณมากนะครับผม
4: ครับ
0: ข้าวเขียวทนเขียวนานไม่บ้าใบไม่ล้มง่ายใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชข้าวได้น้ำหนักดีพี่น้องเกษตรกรไทยมีกำไรด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าด้วยบุญพืชย้ำอย่าลืมนะคะวันนี้บุญพืชคุ้มค่าเกินราคาคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชยังไม่พอช่วงนี้มีโปรโมชั่นกันอีกต่างหากด้วยคุ้มสุดๆจากบุญพืชเลยค่ะ
5: โอ้ยเครียดจังหน้านาปีนี้ปุ๋ยเคมีก็มาขึ้นราคาเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีจะทำยังไงดีนะ
6: พี่ไม่ต้องเครียดฉันมีวิธีเรามาทำนาลดต้นทุนกันนะ
5: ทำยังไงไอ้ทำนาลดต้นทุนน่ะ
6: ก็ใช้บุญพืชไงของถูกและดียังมีในโลกนะพี
7: ่บุญพืชข้าวเขียวทนต้นแกร่งแมลงไม่กวนที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับอยากได้ข้าวเยอะได้ข้าวน้ำหนักดีมีเงินเหลือเพียบเลือกใช้บุญพืชบุญพืชบุญพืชบุญพืช บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลัก

0: หรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: อ๋อวันนี้ทำไมเวลามีความรู้สึกเหมือนหมดเร็วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเวลาเท่ากันทุกวันแต่ว่าความรู้สึกเราต่างหากรู้สึกเหมือนหมดเร็วนะคะยังไม่ทันพูดอะไรเลยเนี่ยเวลาจะหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าท้ายรายการอย่าลืมนะวันนี้บุญพืชถูกและดีและมีโปรโม

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสุภมาสั่งสื่อรัฐกรมประชาสัมพันธ์อสมทช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์สดใหม่ทุกช่วงข่าวนางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่านJICน่านเป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะนี้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดทุกช่วงข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนอสมทติดตามได้ทุกช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT HD Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92โดยเฉพาะข้อมูลจากศูนย์ JICน่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์มาละ2รอบเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากสุชาติสั่งคอพอเฝ้าระวังขยะระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษติดตามและเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเพื่อป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียทำงานผิดปกติรวมถึงขยะและน้ำซัดขยะพัดพาหรือปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านพบว่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาพื้นที่100ไร่รองรับขยะประมาณ 4.78 ตันต่อวันและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่านพื้นที่60ไร่รองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น21แห่งประมาณ80ตันต่อวันยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่านใช้ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและระบบ MBT หรือระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานในขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่านซึ่งรองรับน้ำเสียได้ 8,259 ลูกบาศก์เมตรต่อวันมีสถานีสูบน้ำเสีย4แห่งและบ่อดักน้ำเสียง10บ่อดักน้ำเสีย16บ่อครอบคลุมพื้นที่ให้บริการประมาณ190ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันสุภจีผนึกกำลัง4คณะทำงานรุกเศรษฐกิจฐานรากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา4คณะเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานอย่างแท้จริง

0: ะและสร้างความมั่นคงทางอาหารคณะทำงานที่3ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพิ่มองค์ความรู้ยกระดับสินค้าและบริการส่งเสริมการขยายขนาดธุรกิจและสร้างการแข่งขันที่เป็นรูปธรรมส่วนคณะที่4ด้านการค้าระหว่างประเทศสร้างสมดุลการค้าและตลาดเปิดใหม่เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยในโครงสร้างการส่งออกและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีหัวใจสำคัญคือด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กได้รับประโยชน์และเติบโตอย่างแข็งขัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ
10: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
11: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
12: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
13: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
14: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
15: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน

0: ใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
2: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น
0: ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
2: ส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท
0: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
2: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
3: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
0: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
0: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
4: ยอดนิยมสูงสุดแห่งเจ้า

0: MCOT Radio. Modern life, modern music.ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: 96.5
1: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา 17:00 นาฬิกาเที่ยวเวลาโดยบริษัทจอวินิจจำกัดขอแนะนำ All New Mitsubishi X-Force HEV 5ที่นั่งผสานการทำงานเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงประหยัดน้ำมันสูงสุด 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรเงียบนุ่มนวลไร้เสียงรบกวนพร้อมรุ่น Xpander 7ที่นั่งและรถประหยัดสไตล์ Eco Car ต้อง Mitsubishi Mirage และ Attra ที่จอวินิจ4แยกควนหลังเพราะจอวินิจเข้าใจรถเข้าใจคุณร่วมกับ Mcard Radio Network 96.5 อสมทสงขลาเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านยังไม่คลี่คลายถึงแม้ระดับน้ำจะลดลงบ้างแล้วและล่าสุดกำลังขยายไปยังอำเภออื่นรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ที่จังหวัดน่านสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายน้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอปัวแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะลดระดับลงแล้วแต่มวลน้ำทั้งหมดกำลังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอท่าวังผาซึ่งชุมชนพื้นที่เสี่ยงติดริมน้ำต่างต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำและเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่วิกฤตขณะที่ทางเทศบาลเมืองน่านได้เร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องมีการขนถุงบิ๊กแบ็กอุดช่องโหว่พนังกั้นน้ำบริเวณชุมชนบ้านน้ำล้อมและได้ปิดเส้นทางสัญจรสะพานนครน่านพัฒนาหรือสะพานค่ายสุริยพงษ์โรงพยาบาลน่านเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแจ้งประกาศเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีรายงานจากแขวงทางหลวงน่านที่2ซึ่งได้ประกาศปิดใช้เส้นทางหมายเลข1256เส้นทางอำเภอปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและบ่อเกลือห้ามผ่านทุกกรณีซึ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มและเอ็นเอียงจำนวนมากส่งผลให้การจราจรถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มจำนวน15ต้นและเอ็นเอียงอีกประมาณ23ต้นสภาพความเสียหายรุนแรงมากจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวรดินทร์ไปเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งด่วนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกำชับจังหวัดอำเภอเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่องหลังปัจจุบันหลายพื้นที่เกิดสถานการณ์สาธารณภัยส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยให้ทุกพื้นที่เร่งติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกำชับแนวทางการปฏิบัติคือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องให้จังหวัดและอำเภอติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงสถานการณ์สาธารณภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้ทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือโดยใช้ทุกช่องทางที่เข้าถึงประชาชนระดมกำลังฝ่ายปกครองเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนจังหวัดต้องพร้อมระดมกำลังพลเข้าพื้นที่ทันทีเตรียมศูนย์พักพิงและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งชีวิตของประชาชนได้แก่ผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายตลอดจนที่

ที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์พร้อมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและทั่วถึงขณะที่นายชลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรี

0: ต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟคนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ
9: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
10: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
7: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
12: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
13: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
14: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
15: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
14: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
15: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
14: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วย

0: หัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
1: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น
0: ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
1: ส่วนผมชอบภูเขา
2: เที่ยวดอยอินทนนท
0: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
1: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
3: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ Mcot Radio Network รักประเทศไทย
0: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
4: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
0: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
4: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
0: Mcot Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
5: ลักษณะเจริญ

0: Modern Music ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ

0: แมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: 96.5 Modern Life Modern Music

สงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้ช่วงเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: music every hour. 96.5 MCOT Radio Network.
1: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
5: ครับ
6: สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
5: ก็พบกันช่วงเย็นนะครับวันนี้วันพุธที่19สิงหาคมโอ้ชีวิตก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะ
6: โอ้ชีวิตคิดจะไหนใครลิขิตอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
5: ครับคือผมนั่งผมขับรถไปซื้อของแล้วก็เปิดเพลงแล้วจู่ๆพิธีกรเขาก็บอกคุณเลแมคโดนัลด์เสียชีวิตผมฮะนึกไม่ถึงเลยจริงๆนะ
6: ใช่ค่ะทราบตั้งแต่เช
5: ้
6: า
5: ใช่ต้องช่วงเช้าคือเขาอายุก็ยังน้อยมากนะ
6: 49ค่ะเขาเกิดปี2520ค่ะลูกเพิ่ง8ขวบลูกเพิ่ง8ขวบค่ะ
5: คือผมเนี่ยไม่ได้เป็นรุ่นที่ไปติดตามดูงานภาพยนตร์หรือว่าละครหรืออะไรของเขานะแต่ว่าพอเขามาเป็นขาลุยอ่ะเขามีรายการบุกไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เยอะมากเลยนะไม่มีโอกาสดูเขาก็ตอนนั้นดูรายการประเภทนี้นะฮะไปสถานที่ที่ไปเกาะไปแหล่งท่องเที่ยวไปแบบสไตล์ลุยๆของเขานะ
6: ช่วงหลังเนี่ยยอมรับว่าไม่ได้ดูเขาแต่ช่วงหนึ่งอะเป็นแฟนเขาชอบเขาเลยนะคะพี่ไพศาลช่วงที่เขาเริ่มทำรายการท่องเที่ยวตอนแรกๆที่เขาเรียกว่าน่าจะ10ปีที่แล้ว
5: ยังไม่ใช่พุทธาเลยอะไรนี้ใช่ไหม
6: ยังตอนที่เป็นเขาอ่ะตอนนั้นเรียก

0: รายการอะไรไม่แน่ใจ
1: ตอนนี้ก็มีอะไรก็มีเล่ห์ล่ะ
0: แต่ตอนนั้นน่ะที่เขาเป็นคนเดียวอ่ะไม่ใช่3คน
1: อ
0: ่ะรู้แต่ตอนนั้นนะคะ
1: ครับผมก็จำชื่อรายการเขาไม่ได้เพราะดูบางทีดูส่วนใหญ่แล้วดูใน YouTube ดูในโซเชียลนะเข้าไปดูในโซเชียลที่เขามีการไปโพสต์แล้วก็เจอก็ดูไม่ได้เป็นผู้ติดตามอย่างใกล้ชิดอ่ะ

0: ชัดแล้วก็
1: ฟุบไปตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็เช้ามาภรรยาก็ลงมาจะปลุกให้ไปส่งลูกวันเนี้ยลูกต้องไปเรียน
0: ก็บอกโรงเรียนอินเตอร์เปิดวันแรก
1: แล้วก็พอไปเขย่าตัวก็ตัวแข็งแล้วนั่นก็หมายความว่า6ชั่วโมงผ่านไปค่ะภรรยาก็ไม่ได้ลงมาดูก็คือปกติเขาก็นอนทั้งหลังเขาอยากนอนก็นอนอย่างเงี้ยก็จากไปโดยที่ไม่ทันได้ทราบมาก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามีคนเอาคลิปเก่าๆที่เขาไปให้สัมภาษณ์เรียนด้วยนะคะพี่เวสานตั้งแต่ตอนที่เขานั่งคุยกับพุทธด้วยใช่ไหมคะที่เขาพูดถึงว่าเขาอยากจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาสักแอปหนึ่งเพื่อที่จะให้คนเวลาไปหาหมอเนี่ยจะได้รู้ว่าเวลาที่หมอสั่งยาอะไรไอ้ยาที่มันคือยาอะไรมันมีความจำเป็นยังไงต้องกินแบบไหนยังไงอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มีประสบการณ์ตั้งแต่คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งจนภรรยาคลอดลูกจนเด็กเข้าไปโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลอะไรก็จะมีปัญหาอย่างนี้มันทำความเข้าใจยากมากเลยเวลาที่หมอสั่งยามาและอยากจะรู้ว่ามันคือยาอะไรยังไงมันมีความจำเป็นยังไงพี่พิสารเชื่อไหมคะตอนที่ฟังคลิปนั่นน่ะเดี๋ยวตอนแรกฟังอย่างเดียวไม่ได้ดูต้องวิ่งออกมาดูว่าคนพูดใช่เลหรือเปล่าเพราะว่าเสียงเรียนตามตัวว่าเสียงมันไม่ได้สดใสเหมือนที่เราคุ้นชินน่ะแต่ว่าเป็นเสียงที่แบบผ่านมาตามวัยเจริญวัยมาถึงอายุ49เนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะพี่ไพศาลแล้วก็ปรากฏว่าในคลิปนั้นน่ะมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยว่าพี่เลต้องไปตรวจสุขภาพฟังจากเสียงหรืออะไรที่พูดเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะแข็งแรงค่ะพี่ไพศาล
0: เห็นว่าพูดช้าลงแล้วก็รู้สึกพูดเหมือนกับพูด
1: น
0: ้
1: ำเส
0: ีย
1: งม
0: ัน
1: พี่ไพศาลรู้สึกไหมคะว่า
0: ใช่เสียงเขารู้สึกพูดแบบลิ้นแบบคนลิ้นแข็ง
1: เหมือนสโตรกอะ
0: อา
1: การ
0: ลิ้นแบบคนลิ้นแข็งปากการเปล่งทรงเปล่งเสียงผิดไป
1: คือฟังแล้ววิ่งมาดูอะวิ่งมาดูที่จอว่าเอ้ยใช่เลยเหรอเราก็รู้สึกแต่ตรงนั้นแล้วค่ะน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจริงๆอะค่ะ
0: คงไม่รู้ว่าเขาไปตรวจเติร์ดอะไรบ้างละเอียดแค่ไหนนะเพราะว่าที่ดูจะทราบกันก็คือเป็นคนที่พักผ่อนน้อยนอนน้อยแต่ตัวก็บอกว่านอน
1: 5ชั่วโมง
0: เฉลี่ยละวันละ5ชั่วโมงแล้วก็บางทีเนี่ยก็ใส่ยี่ปะตอนกลางวันอะไรอย่างนี้นะหลับยี่พอตอนกลางวันร่างกายคงทนไม่ไหวแล้วก็ยี่หลับอะไรทำนองนั้นก็อาจจะคล้ายๆกับจู่ๆหลับไปแบบพลุนพลุนแล้วก็ยังไม่ทราบว่าตกลงอะไรกันแน่แต่ว่าก็ไม่ได้มีสัญญาณบ่งชี้ของโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างชัดเจนคุณเรเนี่ยก็อาจจะพอแปลกๆอะไรอย่างที่คุณอันตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะทำไมเสียงพูดจาการพูดจาเรื่องเขาดูมันเปลี่ยนไป
1: ฟังเสียงแล้วไม่ใช่อ่ะต้องวิ่งมาดูหน้าน่ะว่าใช
0: ่
1: หร
0: ือ
1: เปล่า
0: แต่ว่าก็เนี่ยก็ไม่สามารถยืนยันได้นะว่าเกิดจากอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ค่ะก็รอดูว่าผ่าพิสูจน์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะ
0: ครับ
1: แต่โดยคนทั่วไปก็คงเข้าใจว่าเป็นเรื่องสุขภาพนั่นแหละ
0: ก็คงเป็นเรื่องสุขภาพ
1: ค่ะ
0: ก็สำหรับคนที่ยังอยู่ในวัยที่ดูเหมือนแข็งแรงอยู่ก็ต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพนิดนะผมก็ไม่รู้จะสรุปว่าอย่างไรนะแต่คิดว่าก็ดูอย่างคุณเลเนี่ยแค่49ยังจู่ๆจะต้องจากไปแบบจากไปได้เหมือนกัน
1: มันเป็นเรื่องการพักผ่อนสำคัญมากนะพี่ไพศาลออกกำลังกายก็สำคัญแต่พักผ่อนสำคัญเรียนเรียนระดับออกพักผ่อนเนี่ยสำคัญกว่าด้วยซ้ำไป
0: ครับเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ

0: 2016512 หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: ติด8:12 ครับคุณอันครับ
6: นี่เราอยู่กันกลางเดือนสิงหาคมวันนี้นี่เตือนกันเรื่องน้ำท่วมเลยนะพี่ไพศาล
5: โอ้โหที่จังหวัดน่านนะคือผลพวงมาจากฝนตกหนักมากฝนหนักเกือบทุกพื้นที่กว่า200มิลลิเมตรเฉพาะปัวเนี่ยทะลุ300มิลลิเมตรในช่วงแค่ประมาณวันสองวัน300มิลลิเมตรนะกรุงเทพนี่เกิน60ก็น้ำรอระบายแล้วใช่ไหมฮะ
6: ทั่วน้ำฝนตกเยอะแล้วเราก็ไม่มีป่าไม้ที่จะซับน้ำด้วย
5: อันนี้เป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสมาทุกปี
6: ที่จังหวัดน่านเขาก็เป็นภูเขาหัวโล้นกันมานมนานแล้วก็ตัดแล้วตัดอีกตัดไม่เหลืออะไรเลยนะคะเพราะนั้นเวลาฝนมันตกมามันก็จะไหลอย่างรวดเร็วมาก
5: ครับ
6: ไม่มีน้ำอุ้มอะไรแต่ประการใดเลยก็ลงเมืองเข้าเมืองหมดอะค่ะ
5: ครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าต้นน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำป่าน้ำหลากมาแล้วถ้าฝนไม่ตกต่อเนื่องเนี่ยมันก็ผ่านไปแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยไออำเภอที่อยู่ถัดๆไปนะจากปัวนี่มันก็ต้องไปที่ท่าวังผา
6: สันติสุขท่าวังผาท่าวังผาจริงอยู่ห่างจากตัวเมืองนิดเดียว
5: จากสันติสุขท่าวังผาแล้วเข้าตัวเมืองน่านแล้วก็จะไปเวียงสา
6: ก่อนถึงตัวเมืองน่านมันต้องผ่านอำเภอภูเพียงก็คือแม่น้ำน่านขวางมันอย่างนี้เลยค่ะแม่น้ำน่านฝั่งหนึ่งอำเภอเมืองฝั่งหนึ่งอำเภอภูเพียงเดี๋ยววันนี้ที่เขาเตือนคืออำเภอภูเพียงค่ะ
5: น้ำจะถึงก่อนใช่ไหม
6: ก็เหมือนกับวารินชำราบกับอำเภอเมืองอุบลน่ะก็แค่แม่น้ำมูลกันแค่นั้นนะคะ
5: ครับ
6: ค่ะ
5: แต่ว่าพอน้ำผ่านไปแล้วเนี่ยที่ปัวนะปรากฏว่าทางหลวง1256ปัวอุทยานแห่งชาติภูคาบ่อเกลือเสาไฟล้มระเนระนาดนะฮะห้ามผ่านทุกกรณีเทศบาลเมืองน่านก็เร่งนำบิ๊กแบ็กอุดรอยช่องโหว่ป้องกันน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลน่านนะฮะก็เตรียมรับมือน้ำหลากจากปัวท่าวังผาวันซ้ำรอยน้ำท่วมใหญ่ปี49กับปี67 2ปีที่แล้วนะฮะก็ทุ่นจะท่วมก็บอกว่าทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะบอกว่าก็ประกาศเตือนนะตั้งแต่18ถึง21วันนี้19นะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมตลอดเพราะร่องมรสุมผ่านส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนสะสมเกือบทุกพื้นที่มากกว่า200มิลลิเมตรโดยเฉพาะที่อำเภอปัวเนี่ยซึ่งอยู่อำเภอทางตอนเหนือของของไอ้แหล่งน้ำเนี่ยนะ
6: ของตัวอำเภ
5: อก็มากกว่า300มิลลิเมตรส่งผลต่อปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆเพราะฉะนั้นการคาดการณ์ว่าระดับความสูงแม้ว่าจะยัง

0: บอกไม่ได้แต่ว่าเทียบกับระดับน้ำในปี2549นั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ระดับอาจจะไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยปี49ทางเทศบาลเมืองน่านก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะฮะทั้งพยายามสูบน้ำออกอย่างเต็มกำลังเพื่อดวงเวลาให้กับประชาชนได้มีโอกาสเก็บของหนีน้ำได้ทันการปิดช่องโหว่ด้วยบิ๊กแบ็กและกระสอบทรายโดยเฉพาะบริเวณหลังชุมชนน้ำล้อมป้องกันน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลน่านด้วยแต่ว่าที่อำเภอปัวเนี่ยไม่ทันเลยนะพวกมาแบบโอ้โหกลางคืนแล้วมาก็แบบไปหมดเลยรถจอดเอาไว้นี่เสียหายหมดไปตามน้ำกันหมดถนนขาดอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยที่ทางหลวง1256ไอ้ที่มีอะไรนะที่เป็นเลข3ที่มันโค้งไปโค้งมา
1: หัวใจ
0: ที่เขาไปถ่ายรูปอะไรกันนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเสียหายหมดเลยนะหลายจุดทีเดียวผมต้องหลังน้ำผ่านไปแล้วก็คงต้องซ่อมแซมกันอีกพอสมควร
1: ก็ยังไงก็ต้องบล็อกโรงพยาบาลน่านไว้ให้ได้นะคะพี่ไพศาลเพราะพี่ไพศาลคงทราบว่าเมื่อปีแล้วก็เสียหายมาก
0: ปี67
1: 25ถึง26กรกฎาคม2525ปีที่แล้วค่ะมีน้ำล
0: ้นแสดงว่ามันก็ท่วมกว่าทุกปีเลย
1: ทุกปีค่ะ
0: แต่ว่าหนักๆใช่ไหมที่ว่าหนักๆนะ
1: ปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชั้นล่างของโรงพยาบาลส่งผลให้เครื่องมือทางการแพทย์ราคาแพงไม่ว่าจะเป็นเครื่อง CT scan แล้วก็เครื่อง X-ray จมน้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ
0: ก็มีรายงานว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะ
1: ค่ะ
0: หนึ่งในนั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดนกระแสน้ำซัดออกนอกบ้านอีกรายกู้ภัยเจอเสียชีวิตกลางน้ำที่ท่าวังผา
1: ค่ะ
0: ก็รายงานขณะนี้เนี่ยมีความเดือดร้อนอย่างน้อย7ตำบล60หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือนก็ประชาชนกว่า 16,000 ชีวิตได้รับผลกระทบในขณะนี้นะฮ
1: ะ
0: แม้ว่าล่าสุดน้ำที่อำเภอปัวจะเริ่มลดแต่ว่าน้ำก็เริ่มหลากลงมาที่ท่าวังผาต่อ
1: ใช่รับต่อๆไปเรื่อย
0: ๆมันก็จะรับช่วงต่อมา
1: แพร่ก็เตรียมรอได้เวียงสา
0: ที่
1: อำเภอเวียงสาจังหวัด
0: ต่อจากน่านนะต่อจากอำเภอเมือง
1: น่านใช่ไหม
0: เวียงสาก็น่านเหมือนกันใช่
1: เวียงสายังน่าน
0: แต่ว่าตัวน่านรู้สึกมันจะอยู่ต่ำกว่าทางของแม่น้ำน่านเนี่ยมันจะอยู่ต่อจากอยู่ต่อจากตัวอำเภอเมืองนะน้ำจะมาที่อำเภอเมืองก่อนแล้วก็จะไปที่เวียงสาครับ
1: ค่ะก็ขอให้บล็อกอย่าให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเครื่องเอ็กซเรย์อุโมงค์อย่างดีเลยค่ะพี่ไพศาลจมแบบเสียหายหนักมากนะคะ
0: ครับ
1: บอกไว้บอกไว้คือปีที่แล้วเขาก็บล็อกนะคะแต่ว่าผนังกั้นน้ำมันล้มค่ะน้ำก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาลค่ะมาข่าวดีๆกันบ้างถ้ายังช่วงนี้ไปภาคเหนือแล้วฝนตกน้ำท่วมไม่ค่อยสบายใจกันเท่าไหร่นะคะไปทางภาคอีสานตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้เป็นต้นไปวันที่21ก็คือวันศุกร์นี้ใช่ไหมคะพี่ไพศาลตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ค่ะวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6เราเดี๋ยวนี้เราก็จะเรียกกันว่า M6 นะคะมอเตอร์เวย์6สายบางปะอินโคราชค่ะแล้วก็เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องอุ้ยแค่บางปะอินปากช่องเนี่ยนะขึ้นมอเตอร์เวย์ได้นี่ช่วยไปได้เยอะเลยพี่เอกสารชั่วโมงก็ถึงแล้วบางครั้งชั่วโมงหนึ่งที่ใช่ไหมชั่วโมงเดียวก็ถึงนะมีท่านปลัดกระทรวงคมนาคมอะไรคะรัฐมนตรีคมนาคมอะไรเงี้ยผู้ว่าโคราชด้วยก็ไปเตรียมพร้อมกันนะคะระยะทางจากบางปะอินไปถึงโคราชเนี่ยมัน196กิโลเมตรแต่ที่เขาจะเปิดทุกด่านเลย ตั้งแต่วันศุกร์นี้ตอน

0: ที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเปิดทุกด่านเฉพาะแค่บางปะอินปากช่องก่อนแต่โดยปกติแล้วนะคะพี่ประสานจากปากช่องเนี่ยวิ่งตรงไปถึงโคราชได้แล้วขึ้นมอเตอร์เวย์อะปกติเลี้ยงไปปากช่องเลยนะเลี้ยงจะไปด่านคุณทศอะไรอย่างเงี้ยก็ไปประจำนะคะพอไปถึงปากช่องปุ๊บอีกชั่วโมงนึงขึ้นปุ๊บลงด่านคุณทศเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะสะดวกมากๆเลยยังไม่เก็บค่าทางยังไม่เก็บค่าผ่านทางนี่ไงบางปะอินปากช่องแค่110 กิโลก็วิ่งกันเอาแค่เฉลี่ย100ก็แล้วกันก็ชั่วโมงเดียวก็ถึงไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้แล้วก็จะเปิดทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงนะคะต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนซึ่งจะเชื่อมต่อกับช่วงปากท่อปากช่องแล้วก็ทางเลี่ยงเมืองโคราชที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถใช้ M6 ได้ต่อเนื่องมากขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผลอะไรคะพี่เมษานมีผลก็คือปั๊มน้ำมันข้างๆ
1: ขายดีขายลำบากขึ้นรถขึ้นไปบน
0: มีผลกะหรี่ปลาปะสิ
1: ข้าม
0: มีผลข้าวโพดหวานนะปกติต้องแวะซื้อหน่อยใช่ไหมคะ
1: ชื่ออะไรนั่นเรียกอะไรเขาก็ทิ้งอะไรนั่นใช่ไหม
0: ข้าวโพดหวานน้ำข้าวโพด
1: ไร
0: สุวรรณนะคะไรสุวรรณมีผลนะฮะมีผลเพราะว่าช่วงหนึ่งตอนที่เขาเปิดกันเนี่ยเขาเตรียมของไว้เยอะมันก็มีผลค่ะทำให้มันขายยากขายคนน้อยลงอ่ะพูดง่ายๆก็วางแผนให้ดีนะคะคนค้าคนขายที่ปกติแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีคนแวะปั๊มแวะซื้อของริมทางอันนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเกิดขึ้นแน่นอนคนไปมอเตอร์เวย์หมดมันไม่ได้แวะปั๊มตามร้านค่ะ
1: ก็ข้างล่างก็ต้องเน้นการให้บริการพวกรถบรรทุกพอรถบรรทุกส่วนใหญ่ก็เหมือนคล้ายๆบางนาตราดคุณรัน
0: แต่รถบรรทุกไม่แวะซื้อข้าวโพดหวานหรอกค่ะ
1: ก็หมายถึงว่าต้องปรับการให้บริการร้านโครงร้านค้าเนี่ยต้องเน้นไปตลาดนี
0: ้
1: เหมือนนั่นแหละไอ้ถนนสาย
0: ก็หลามาเหรอฮะ
1: ที่ไม่ใช่ที่เนี่ยที่ไปอะไรนะบูรพาวิถีเนี่ยรถขึ้นไปข้างบนนะข้างล่างก็มีแต่รถบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ไอ้สองข้างทางเนี่ยที่เคยรับเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวนี่ปิดหมดเลย
0: ใช่
1: ต้องเป็นต้องเติมเป็นพวกที่พักรถที่อะไรต่างๆมีที่จอดรถใหญ่ๆรถบรรทุกอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอาหารการกินอะไรก็คลุมอยู่ในตลาดที่จะเป็นพวกผู้ใช้บริการก็เป็นพวกคนขับรถบรรทุกสินค้าต่างๆนะที่ยังต้องวิ่งข้างล่างพวกเรียงขึ้นข้างบนไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้โอ้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้พวกมอเตอร์เวย์ก็จะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณนันนะ
0: แน่นอนเลยพี่จ๋า
1: แล้วก็ไอ้ทำเลค้าขายมันก็ยากขึ้นนะเพราะมันก็จะมีทางหลวงหรือว่าการทางพิเศษเขาก็จะใส่พวกที่เป็นพวกเลสแอเรียพวกอะไรต่างๆ
0: ใช่ค่ะก็จะมีปั๊มน้ำมันมีคือก็ต้องขยับไปละเข้าไปขยับในไปขายในเลสแอเรียของทางหลวงเขา
1: ทำแบบญี่ปุ่นก็ดีนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยผมดูนะขับไปพวกทางหลวงแล้วทางให้แวะที่เป็นเลสแอเรียเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาสินค้าจากชาวบ้านนะสินค้าเกษตรข้าวโพดหวานของญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเมลอนอะไรต่างๆเนี่ยมาขายกันเต็มไปหมดเลยเลสแอเรียนะแม้กระทั่งเอาไอ้ตรงไอ้ติมอะไรบางต่างเนี่ยก็เอาจากผลผลิตการเกษตรเอามาทำ
0: คือถ้าไม่ซื้อตรงนี้ไปต่อก็ไม่มีให้ซื้อ
1: ใช่เขาเด่นอย่างนี
0: ้มีอยู่ครั้งซื้อมาเป็นซองไอ้มันก็เป็นเหมือนเนื้อหวานพันก็ซื้อมาไม่ได้ดูเนื้อกวาง
1: อ๋อยายเดี๋ยวเราต้องหาทาง
0: แถวนั้นกินกวางกัน
1: ไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะเจอแบบแฮมเบอร์เกอร์กาแฟของยี่ห้อดังอะไรเงี้ยเขาก็จะไปจองพื้นที่ใช่ไหมเขาพร้อมที่จะจ่ายค่าเช่าได้สูงนะแต่พวกร้านค้าชุมชนอะไรต่างๆที่ก็สู้ราคาไม่ได้เกิดไม่ได้

0: ตรงนี้พอเป็นตัวอย่างได้ไหมคะอะไรอะแถวบางประกงเนี่ยค่ะ
1: บางประกงก็แทบจะไม่เหลือสินค้าชุมชนแล้วมั้ง
0: ขนมจากพอมีอยู
1: ่ไอ้ตรงเขาดินนะใช่ไหม
0: มีใช่ค่ะมีขนมจากอยู่มีลูกชิ้นมีไส้กรอกพอได้อยู
1: ่ก็พอมีนิดๆหน่อยๆแล้วก็เขาลงเขาหลามก็พอมีเจ้าที่เขาเหมามาซื้อมาแต่ว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่นะก็เอามาเขาไปรับมาขายอะไรอยู
0: ่
1: มีบ้างแต่ว่ามันก็เหลืออยู่ไม่กี่จุดเลยนะคนกว่าจะไปซื้อไอ้อะไรนะไอ้ข้าวหลามหนองมนเดี๋ยวนี้ก็ต้องตั้งใจไปจริงๆนะถึงจะไปซื้อได้นะคุณนางต่อมอเตอร์เวย์เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ละ
0: ยากยังอร่อยเหมือนเดิมไหมคะ
1: มันหวานนะผมก็ไม่ค่อยทานตอนหลังมันหวานจัง แล้วก็ล่าสุดมีคนเอามาให้3กระบอกนะคุณนันนะ
0: ค่ะ
1: คือดูร่องรอยการเผาแล้วมันก็แปลกๆปรากฏว่าข้างล่างไหม้แข็งโป๊กเลยนะข้างบนแฉะเยิ้มหวาน
0: ค่ะ
1: คือผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วข้าวหลามเนี่ยนะผมจะไม่ทาน
0: มันต้องร่อน
1: มัน
0: ต้องร่อน
1: ผมก็พยายามจะทานข้างล่างนะซึ่งมันแต่มันแข็งมันเผาแบบแข็งแบบแข็งแบบโอ้โหแบบทานไม่ได้เลยทีแรกผมก็นึกว่ากระบอกเดียวนะ3กระบอกหมดเลยทั้งไปงั้นหมดคุณภาพแย่มากแต่ว่าเพิ่มว่าเขามีคนเขาเอามาฝากเราก็เลยไม่กล้าบ่น
0: แล้วเขาถามว่าอร่อยไหมครับพี่วันนั้นที่มา
1: เขายังไม่ได้ถามเขาก็ซื้อมาฝากเขาผ่านมาก็ซื้อมาฝากไม่รู้เจ้าไหน
0: แล้วถ้าเขาถามพี่จะบอกไงอร่อยมากเลย
1: ยอม
0: รักษาย
1: อมมุสายอมมุสาครับ
0: ค่ะคุณคอสโมคุยมานะคะบอกว่าไม่ใช่อะไรก็อเมริกานะครับแต่ประเทศในยุโรปหรือแม้ทั้งจีนการพยากรณ์ก็แบบนี้เหมือนกันคือสามารถบอกได้เลยว่าบริเวณไหนฝนจะตกบริเวณกี่นิ้วกี่มิลตรงบริเวณไหนคือเขตสุ่มเสี่ยงไม่ใช่พยากรณ์แบบเมืองไทยเหวี่ยงแหเช่นฝนจะตก 70% ของพื้นที่ภาคเหนือเทคโนโลยีมันกว้างไกลถึงขนาดระบุได้แล้วว่าพื้นที่ไหนจะเป็นอย่างไรอยากให้พูดให้ชัดกว่านี้พี่ไพศาล
1: ก็การพยากรณ์ของเราก็แจ้งเตือนแบบกว้างๆนะเพราะที่จะแจ้งเตือนอย่างกว้างๆนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าก็มีคนขึ้นไปติดอยู่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะลงจากดอยไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ดีว่ายังสื่อสารได้นะยังมีเน็ตมีอะไรอยู่เขาก็ทำไอ้คลิปครับอะไรมาว่าเขาติดอยู่ยังลงไม่ได้แล้วก็เจ้าของรีสอร์ทก็บอกว่าสงสัยต้องนอนอีกคืนนึงเพราะเช็คแล้วว่าข้างล่างเนี่ยยังเดินทางออกไปไม่ได้น้ำป่ามันยังหลากลงมาอยู่ที่ปัวถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าการแจ้ง
0: ละเอียดพอสมควร
1: ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ทำให้คนอย่างไม่ต้องไม่ขึ้นแบบไม่ขึ้นไปเที่ยวแสดงว่าเขากล้าขึ้นไปเที่ยวแล้วก็ยังมีคน
0: ให้บริการ
1: เขาคิดว่าตกธรรมดาทั่วไปนะแต่ว่าโอเคเราพยากรณ์อากาศบอกว่ามันจะมีร่องมรสุมอะไรเงี้ยก็ทราบกันอยู่นะแต่ว่าเขาคงไม่คิดว่ามันจะตกเรียกว่าอัดหนักๆเนี่ยเป็นในเรนบอมมาที่อำเภอปัวเนี่ยนะ300กว่ามิลเนี่ยอันนี้คงจะพยากรณ์ไม่ได
0: ้
1: พยากรณ์ได้ว่ามันจะมีฝนตกในพื้นที่ของอำเภอปัวแล้วก็แถบภาคเหนืออะไรต่างๆ
0: ค่ะ
1: แต่แผนที่อากาศคุณผู้ชมเห็นนะมันก็พาดผ่านนะอีสานตอนบนเชียงบงเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยอยู่ในร่องมรสุมช่วง 2-3 วันที่แล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ทั้งหมดอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่ปัวเนี่ยหรือว่าจังหวัดน่านเนี่ยจะขึ้นสีแดงสีแดงหมายถึงว่าโอ้โหปริมาณฝนมันลงตกเฉพาะตรงส่วนเนี้ยมากนะส่วนประเด็นก็ฝนก็จะปลายปลอดปลายลงไป
0: ผู้ว่าก็ต้องทำงานหนักจัดระบบเตือนภัยในจังหวัดกันด้วยหรอคะ
1: ครับ
0: บางทีอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองเหนือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นละมั้งคะถ้าตกขนาดนี้รอดไม่รอดเนี่ยชาวบ้านจะรู้ดีคุณมาเทิงบอกว่าผู้ที่เคยตัดไม้หรือสั่งตัดจนเป็นเขาหัวร้อนควรจะรับผิดชอบด้วยใครอะคะก็ชาวบ้านนั่นแหละ
1: ก็คุณอดีตผู้

0: ริหารธนาคารกสิกรไทยคุณปั้นคุณปั้นเขาไปอยู่เนี่ยเขาก็พูดมีเหตุผลนะเขาบอกว่ามันก็มาจากความยากจนถ้าคนไม่ยากจนก็ไม่ไปทำอย่างนั้นหรอกคราวนี้มันก็มีกลุ่มทุนที่มาก็มาแสวงหาประโยชน์ส่งเสริมไม่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำเป็นไร่ข้าวโพดอะไรต่างๆนี่นะก็ทำให้ปกติเขาก็เป็นเกษตรเพื่อยังชีพก็เป็นเกษตรเพื่อการพาณิชย์มันก็ต้องใช้ที่ทางเพิ่มขึ้น
1: แล้วก็ต้องเผาด้วย
0: แล้วก็มันก็วนเวียนเรื่องเผาเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขามารักป่าเนี่ยนะคุณปั้นแกพูดอยู่คำหนึ่งนะมันต้องเริ่มด้วยว่าแล้วทำยังไงให้ท้องเขาอิ่มคือถ้าคุณยังทำให้เขาหิวโหยอยู่ไม่รู้ว่าจะทำหมากินอะไรเนี่ยมันแล้วคุณไปบอกว่าโอ้ช่วยกันรักษาป่านะอันนี้มันคือต้นน้ำของเรานะอะไรต่างๆไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้
1: แต่ที่แท้ก็คือ
0: ผมก็ฟังดูแล้วผมว่าเออนี่แหละเหตุผลมันเป็นอย่างนี้แหละ
1: ก็ใช่ค่ะพี่ไพศาลแต่ว่าสัตว์ชนิดที่ว่าไม่เหลือตามแนวล่องน้ำลึกไปถึงยอดเลยอันเนี้ยก็สุดๆเหมือนกันนะนี่ก็ฟังดูหลายๆท่านพูดว่าไอ้เรื่องถางป่าเนี่ยก็ถางก็เข้าใจได้แต่ถางแบบเกลี้ยงเลี่ยนเตียนไปหมดเนี่ยไม่ไว้ชีวิตกันบ้างเลยเนี่ยมัน
0: ต่างคนต่างคนต่างถางต่างคนต่างถางคิดว่าเราถางคนเดียวคนอื่นไม่ถางป่ามันยังเหลืออยู่เพราะคนอื่นไม่เอาที่ไหนได้มันทำกันหมดทุกคน
1: ขึ้นไปถึงยอดขึ้นไปถึงลุ่มน้ำริมน้ำก็ไม่เอาไว้เลยอันนี้โหดร้ายมากค่ะ
0: เขาเนี่ยถามว่าตัวเองต้องสูดควันไหมสูดมันก็ไม่ใช่ว่ามันหลบพ้นนะไม่ใช่ว่าคนอื่นไปสูดควันแทนนะก็สูดหมู่บ้านที่อยู่นั่นก็สูบช่วง
1: แล้วก็ป่วยกันไม่ใช่ไม่ป่วย
0: ใช
1: ่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับจะคู่กันเดี๋ยวกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะเชิญนะครับพี่สังขาน
0: ายกห่วงน้ำท่วมน่านสั่งยศชนันลงพื้นที่

0: บูรณาการช่วยเหลือชาวบ้านประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด่วนที่ออสเตรเลียเลยนะบอกว่าได้สั่งการให้รองนายกยศชนันเนี่ยซึ่งก็ในรัฐบาลของอนุทินเนี่ยมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ภาคเหนือก็เป็นหัวหน้าทีมนะบูรณาการร่วมกับก็จะมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอันนี้เราเขาบอกว่าเขาดูกรมชลประทานนะแล้วก็มีคุณอะไรอ่ะไทยเศรษฐ์อ่ะเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ
1: ์ที่ช่วย
0: มาไทยที่ดูกำกับดูแลกระทรวงปอพอนะแล้วมีคุณอิ่มไอ้คุณอิ่มเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะ
1: ธีรรัตน์สำเร็จ
0: คุณทีคุณธีรรัตน์ซึ่งเขาก็เคยสมัยคุณ
1: เป็นสสอยู่คนเดียว
0: เขาเคยเป็น
1: รัฐมนตรี
0: รับมอบหมายเป็นรัฐมนตรีที่ไปดูเป็นคล้ายๆเป็นทีมส่วนหน้าเลยถ้าน้ำยังไม่แห้งที่แม่สายไม่ต้องกลับอะไรเงี้ยนะเที่ยวนี้ก็จะไปคุณยศชนัน
1: อยู่ไปกี่เดือนนะ
0: ไปอยู่ที่น่านโอ้ก็คุณอิ่มตอนนั้นก็ไปอยู่พอสมควรนะ
1: พอท่วมแล้วท่วมอีกน่าจะ3รอบนะฮะ
0: คุณเจเซก็บอกว่าสั่งระดมเจ็ตสกีสั่งระดมอะไรมันผมดูแล้วมันเอาไม่อยู่มันไม่เหมือนกับทางแม่สายมันหนักกว่าโอ้โหผมดูน้ำมันแบบ
1: ที่จังหวัดน่านนี่นะ
0: อ้าวมันน้ำมันแบบน้ำป่ามันมาแบบคือไม่มีทางเลยเจ็ตสกีไม่มีสิทธิ์อะแล้วคนก็อยู่บนชั้นบนบ้านปิดเงียบเลยเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในบ้านน่ะคนเฒ่าคนแก่มันนะผู้ป่วยติดเตียงก็เยอะเขาบอกว่าใน10คนเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะน่าจะประมาณ1คนแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยไม่น้อยกว่า4คนใน10คนนะ
1: คนหนุ่มคนสาวไม่
0: คนหนุ่มคนสาวไปอยู่ออกไปทำงานต่างถิ่นหมดก็เหลือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่กันส่งเงินกลับไปสร้างบ้านสร้างช่องบ้านช่องดูดีอ่ะ
1: ค่ะเป็นบ้านไม้กัน
0: เป็นบ้านไม้หลังคามุงกระเบื้องกันมีรั้วรอบขอบชิดดูทาชงทาสีดูอะไรในอำเภอปัวนะผมดูนะภาพออกมานะมีรถปิกอัพจอดอยู่ใต้ถุนบ้านอะไรกันเนี้ยรถน้ำมันมาบอกโหดูแล้วมันหนักมากมันคงที่ความลาดชันมันสูงมากคุณดันมันลงมาแล้วมันแรงเจสกีคงไม่เหมือนแม่สายแม่สายมันยังเป็นริมแม่น้ำแล้วมันเป็นพื้นราบมันลงมาระดับหนึ่งแล้วมันเป็นพื้นราบแล้วนะความแรงของน้ำยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่อำเภอปัวนะอำเภอปัวนี่มันเป็นน้ำป่าเลยหนักมากนี่คุณอุทินก็สั่งการด่วนข้ามมาจากออสเตรเลียเลยนะครับ
1: ต้องใช้เงินนะพี่ไพศาลในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในการ
0: น
1: ี
0: ่ไงก็บอกว่าต้อง
1: ดูแล
0: เต็มที่ทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงศูนย์พักพิง
1: ใช่ค่ะเราเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณในการดูแลสิ่งเหล่านี้ปีหนึ่งมากเป็นเงินประจำที่ต้องจ่ายน่านแม่สายหาดใหญ่ถูกไหมคะเราต้องเจอกันแบบนี
0: ้ก็ช่วงนี้เหนือก่อนแล้วเดี๋ยวก็ลงมาเรื่อยใต้ก็จะไปนู่นนะปลายปีครับ
1: ค่ะอยากจะชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราคุย เรื่องสภาพัฒน์เนี่ยเราคุยกันแบบวันที่ประกาศออกมาเรื่องสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศ GDP ของเราแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ต่ำกว่าไตรมาสแรกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ทาง GOI เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยแบบอย่างน่าภูมิใจอ่ะไตรมาส1เนี่ยเข้ามาก็200,000กว่าล้านไตรมาส2ก็200,000กว่าล้านเบ็ดเสร็จ2ไตรมาสอะค่ะ2ไตรมาสมีเม็ดเงินลงทุนจริงถึง 535,800 ล้านและเพิ่มขึ้นถึง 27% จากปีก่อนอย่างคุณริเทอร์สถิรศักดิ์นะคะ BOI บอกว่าโครงการเหล่านี้จ้างงานมากกว่า 630,000 ตำแหน่งแต่มีการตั้งคำถามค่ะว่าในเมื่อต่างชาติมาลงทุนให้เราครึ่งปีถึง535,800ล้านบาท

0: มีการจ้างงานถึง630,000ตำแหน่งทำไมตัวเลขของสภาพัฒน์บอกว่า GDP มันหดเหลือแค่ 1.9 อะคะลงทุนมากขนาดนี้ทำไม GDP มันลดลงไตรมาสแรกเนี่ย GDP ขยายมากกว่านี้ด้วยซ้ำ
1: ท่องเที่ยวลดท่องเที่ยวลดไตรมาส2นะผลกระทบมาจากเรื่องสงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวต้องสายการบินยกเลิกเที่ยวบินต่างๆนักท่องเที่ยวลดรายได้จากการท่องเที่ยวลดการส่งออกลดนี่ไม่ใช่หมายถึงติดลบนะคือไตรมาสแรกเนี่ยขึ้นไปเยอะมากไตรมาส2เนี่ยน้อยส่งออกได้น้อยกว่าแล้วก็การบริโภคเนี่ยชะลอตัวลดลง
0: การบริโภคเนี่ยชะลอตัวในทุกหมวดการใช้จ่ายเลยค่ะและที่หนักที่สุดก็คือภาครัฐด้วยค่ะที่มีการใช้จ่ายน้อยลงอะค่ะการลงทุนเนี่ยมันขยายตัวแต่เขาก็แปลกใจว่าขยายตัวถึง 27% ลงทุนตั้ง 530,000 ล้านเงินไปอยู่ไหนครับพี่ไพศาล
1: เราก็ไม่ทราบด้วยเหมือนกันตกลงมันเป็นธุรกิจอะไรยังไง
0: เราพูดกันตรงๆว่าในเมื่อมาขอ BOI และลงทุนครึ่งปีไป 535,800 ล้านสูงขึ้นถึง 27% จากปีก่อนมีคนมีงานทำ 630,000 คนถามว่าแล้วทำไมมันสวนทางกับตัวเลข GDP ที่ลดลงเหลือแค่ 1.9
1: ทำไมตัวนี้ไม่ช่วยทำให้ GDP มันได้โตได้มากกว่านี้นะ
0: แน่นอนเงินอันนี้ไปอยู่ที่ไหนความรวยอันนี้ไปอยู่ที่ไหนกำลังซื้อเอกชนลดลงเกือบทุกหมวดทั้งที่มีการลงทุนถึง 500,000 ล้านฮะพี่ไพศาลเด็กกำลังสงสัยวันนี้สื่อใหญ่ก็ตั้งคำถามคุณลมเปลี่ยนทิศในไทยรัฐเนี่ยตั้งคำถามตรงนี้ลงทุนพุ่งแต่ GDP หดเศรษฐกิจไทยมีปัญหาลงทุนครึ่งปี 530,000 ล้านถามว่าแล้วเงินไปไหนทำไม GDP ถึงหดตัวค่ะ
1: ต้องไปดูมันต้องไปดูมันต้องมีน่ามันน่าจะต้องมีการอธิบายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เห็นตัวเลขที่คุณเอกนิติเขาพูดถึงอยู่เหมือนกันว่าไตรมาส2เนี่ยยังดีที่ว่ามันมีเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาเพิ่มขึ้นตั้งเห็นให้ตัวเลขรู้สึกจะ10 กว่า%ด้วยซ้ำไหมเท่าที่ผมจำได้ว่าตอนที่สภาพัฒน์เขาแถลงแล้วคุณเอกนิติเขาก็ได้แถลงด้วยนะเอาตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่สภาพัฒน์แถลงออกมาเนี่ยเอามามองให้มุมมองด้วยเนี่ยเราพูดถึงว่าไตรมาส2เนี่ยจริงๆแล้วคาดการณ์ว่ามันจะต่ำกว่า 1.9 นะ
0: ค่ะ
1: มันจะประมาณสัก 1.6 1.7 แต่ว่ามันออกมา 1.9 เนี่ยดีกว่าที่คาดการณ์ซึ่งคุณเอกนิติก็บอกว่าตัวที่ช่วยได้มากก็คือมันมีเม็ดเงินลงทุนมาในไตรมาส2เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
0: ใช่แต่มันก็ทำให้ GDP ไม่ขึ้นทั้งรัฐบาลตั้ง 500,000 ล้าน
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเม็ดเงินลงทุนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ลงไปในภาคเศรษฐกิจแล้วมันทำให้มันเกิดการขับเคลื่อนอะไรออกมาเช่นว่าไปทำให้การบริโภคมันเพิ่มขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะมาแค่เพียงเพชรเกินแล้วมาลงทุนใช่ไหม
0: มาซื้อที่มาสร้างโกดัง
1: ใช่ซื้อที
0: ่แต่ว่าม
1: ีวัสดุก่อสร้างมีอะไรต่าง
0: ๆ data center เนี่ยข้างใน
1: ส่วนใหญ่น่าจะเป็นหมดเลยส่วนใหญ่น่าจะเป็น data center นะเพราะว่าคุณเอกนิติใช้คำว่าไอ้เม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ความเป็น new economy ที่ชัดเจนคือกลายเป็นเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ชัดเจนคือเศรษฐกิจที่เน้นเรื่องของไอ้เทคโนโลยีนะพวกไฮเทคพวกอะไรต่างๆพวก AI พวกไฮเทค

0: เอาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งจริงๆอธิบายไปเลยก็ว่าส่วนใหญ่แล้ว 80% ก็คือ data center แต่เนี่ยก็จะเห็นภาพซึ่งผมเดาๆว่าน่าจะเป็นเพราะ data center นั่นแหละที่เข้ามา
1: เอ๊ะ
0: วันนี้เห็นว่าทางกสทช.โดยรองเลขาที่เขารักษาการเลขาอยู่เขาทำทีมพร้อมกับตำรวจไซเบอร์นะไปตรวจเขาบอกว่ามันเป็นถ้าที่คุณอ่านพูดไหมเขาบอกอยู่แถวพระรามเก้า
1: เพี้ยนเห็นอาคารแล้วไม่ใช่อ่ะ
0: เพราะอันนี้ไปตรวจอยู่ที่พระรามเก้าแล้วก็เป็น Data Center ที่ให้บริการเนี่ยดูแล้วมันเน้นที่บริเวณชายแดนไทยซึ่งพอจะถ้าสืบสวนขยายผลแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นพวกให้ส่งไปให้พวกสแกมเมอร์ทั้งหลายในประเทศเพื่อนบ้านเอาไปใช้เท่าที่รองเลขากสช.ก็ให้สัมภาษณ์นะคุณอันเห็นรูปหรือใช่ไหมไม่ใช่ที่ RCA ใช่ไหม
1: ที่ RCA มีสองที่ค่ะที่เห็นที่ขับรถผ่านแล้วเห็นเลยนะคะ มีสองที่เยื้องเยื้องกันถ้าพี่ไปถ้าลงผ่านหน้าโรงพยาบาลพระรามเก้าไปมองซ้ายมือก็เห็นมองขวามือก็มีอีกที่หนึ่งสองที่เลยค่ะเรียนคิดว่าดูไม่ผิดหรอกดูป้ายที่ติดก็คิดว่าใช่ด้วยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอาคารนี้หรือเปล่ามันอาจจะมีมากกว่าที่เราเห็นก็ได้ค่ะพี่ไพศาล
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะมีประชาสัมพันธ์โอ้สงสัยจะใช่จริงอ่ะพี่ประชาดูจากตัวอาคารนะ
2: จ้ะคืออย่างนี้ผม
3: ดูจากตัวอาคารเขาอยากจะใช่
2: สำนักงานกสทช.กับกองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะ
3: ค่ะ
2: เข้าตรวจค้น Data Center ในกรุงเทพหลังพบเส้นทางอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านและมีข้อมูลถูกนำไปใช้หลอกลวงคนไทยมากกว่า60ครั้งก็สำนักงานกสทช.ร่วมกับบก.ปท.นะฮะได้เข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานนะ18หลังการสืบสวนพบความเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกนำไปใช้สนับสนุนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปฏิบัติการนี้นำโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.พร้อมเจ้าหน้าที่ของตำรวจไซเบอร์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางเทคนิคและตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อของโครงข่ายหลังพบข้อมูลบ่งชี้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยถูกนำไปเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านจากการสืบสวนเริ่มต้นจากการตรวจพบเพจบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นเพื่อใช้หลอกลวงประชาชนไทยโดยจากการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคพบว่ามีการใช้งานผ่านเลข IP หรือ IP address ของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย

0: เมื่อขยายผลแล้วพบว่าโครงข่ายดังกล่าวมีการเชื่อมต่อผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเชื่อมต่อไปยังจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ10กิโลเมตรนอกจากนี้ยังตรวจพบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าหมายเลข IP ดังกล่าวถูกนำไปใช้เชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนไทยมากกว่า60ครั้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมหลักฐานตรวจเส้นทางการเชื่อมต่อและขยายผลไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดนะฮะก็บอกแต่ว่าอยู่ย่านพระราม9นั้นมีลงรูปแต่ไม่ระบุว่าเป็นของใครอะไรยังไงแม้กระทั่งรูปเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆของบริษัทนี้ก็ไม่มีนะมีแต่เจ้าหน้าที่ที่แต่งชุดรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที
1: ่ไปกันหมด
0: เข้าไปตรวจ
1: แต่ AI บอกค่ะว่าชื่อบริษัทอะไรแล
0: ้
1: วก็มีภาพก็น่าจะเป็นอาคารที่ปกติก็จะผ่านๆอยู่ประจำ
0: ตกลงน่าจะ
1: AI ไม่ผิดนะถ้า AI ไม่ผิด
0: ตกลงอยู่พระราม9มันก็น่าจะอยู่นี่แหละ
1: ก็มองเห็นนะคะอาคาร
0: คุณ
1: นันมองจะเห็น
0: คุณนันบอกว่าย่าน RCA ก็มันก็น่าจะโซนเดียวกันเนี่ยนะครับ
1: ไม่ได้มีที่เดียวที่สารไม่ได้มีตึกเดียวไม่ได้มีโกดังเดียวเขาตีความเป็นโกดังนะคะเขาไม่ได้ตีความเป็นโรงงานพวก data center เนี่ยเขาใช้น้ำเยอะใช้ไฟเยอะก็จริงแต่เขาไม่ต้องผ่านการขออนุมัติด้านสิ่งแวดล้อมแต่ประการใดเพราะเขาตีความว่ามันคือโกดังและเอาอุปกรณ์อะไรไปใส่แค่นั้นค่ะตามนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆนะคะพี่ไพศาลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้ร่วมออกบูธจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้ณอาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.จัดภายใต้แนวคิด Innovate Power Solution for a Better Life หรือนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV Charging Station การนำเท่าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ามาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างทางเลือกและอื่นๆอีกมากมายชวนน้องๆหนูๆมาร่วมกิจกรรม Interactive และ Workshop ค่ะซึ่งมีเกือบ10กิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นบิงโกพลังงานเกมตอบคำถามเรื่องกฟผ.ไฟฉายจิ๋วจากไม้ไอติมที่ชวนให้เรียนรู้หลักการของวงจรไฟฟ้าพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารักจาก Energy Shop ค่ะพร้อมลุ้นรับของเนี่ยนะคะมาแล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันนะคะมีของน่ารักจาก NG Shop มาให้แจกกันค่ะงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2019จะมีไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.จะอยู่ที่อาคาร11นะคะอาคาร11ค่ะ
0: ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง23สิงหาคม
0: วันนี้ก็คือ19นะวันพุธที่19
1: อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
0: Innovate
1: Power Solution for a Better Life
0: ก็ไปสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่นะครับคุณนันท์
1: 23ค่ะ
0: 23วันอาทิตย
1: ์นายกจะไปไหมคะเนี่ยนายกชอบไป Impact นะ
0: นายกกล
1: ับ
0: วันที่22
1: นายกกลับนายกชอบไป Impactอย่างงานโอท็อปอะไรนั่นนะไปทั้ง 5-6 ครั้งอ่ะ
0: ก็ยังไปได้ทันนะกลับมา22ท่านนายกก็ไปวันสุดท้าย23นะยังไปทันอยู่งานดีๆอย่างเงี้ยก็เชียร์เราเชียร์ให้นายกไป
1: ก็มีแฟนประจำเขาImpact เนี่ยเวลาจัดงานอะไรก็จะมีคนที่แบบบางทีเขาไม่รู้ว่าจัดงานอะไรหรอกเขาก็จะไปเขาประจำ
0: ค่
1: ะเขาไปก็จะมีงานดีๆให้ได้ไปพี่ไพศาลเคยได้

0: ยินชื่อหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐูไหมคะ
1: ไม่รู้จัก
0: เป็นพระเกจิอาจารย์และพระวิปัสสนาจารย์ของปากใต้ดิฉันเนี่ยรู้จักวัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่เคยได้ยินชื่ออยู
1: ่วัดถ้ำเสือที่จังหวัดกระบี่เคยได้ยินอย
0: ู่ใช่เขาดังใช่ไหมคะแต่ไม่เคยไปนะว
1: ั
0: ดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่ก็ปรากฏว่าหลวงพ่อจำเนียนที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะคะละสังขารไปเมื่อวานนี้18สิงหาคมสิริอายุก็90ปีค่ะ69พรรษาท่านไปละสังขารที่มาเลเซียเดินทางไปมาเลเซียแล้วก็มรณภาพที่นั่นค่ะ
1: ครับก็
0: คนที่เคยได้ยินนะฮะก็นี่แหละค่ะตอนนี้หลวงพ่อก็ละสังขารแล้ว
1: ม
0: ีจุดชมวิวบนยอดเขาที่มองเห็นเมืองกระบี่ทั้งเมืองจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจนกลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดในที่สุดวัดเขาเด่นตรงนี้ด้วยอยู่บนยอดเขาเลยค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้เขาเป็นวันที่เขาให้เริ่มลงทะเบียน
0: AI Passport
1: ไทย AI Passport ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นายกก็ให้สัมภาษณ์ไกลมาเลยนะที่แคนเบอร์ราเมื่อช่วงเย็นตามเวลาของแคนเบอร์ราเขานะของเราก็อาจจะยังบ่ายๆอยู่ก็คุณนุชินได้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทย AI Passport ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นวันแรกว่าโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มศักยภาพคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์คือ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานและการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนายตีก็บอกว่าไทย AI Passport ไม่ใช่โครงการที่รัฐบาลชุดนี้เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่เป็นการนำโครงการเดิมมาต่อยอดปรับปรุงและยกระดับให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้นนะฮะที่ผ่านมาอาจจะล่าช้าไปประมาณ1เดือนเนื่องจากมีข้อวิจารณ์และต้องใช้เวลาเจรจาเพื่อเพิ่มประสิทธิ์เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้งานนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แต่จุดสำคัญโครงการนี้คือการเตรียมคนไทยให้พร้อมรับโลกใหม่รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับ upskill reskill แรงงานเพราะ AI ไม่ได้กระทบเฉพาะแรงงานใช้กำลังแต่รวมถึงพนักงานลูกจ้างและคนทำงานที่ใช้ความรู้แรงงานสมองซึ่งต้องมีเครื่องมือใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะแล้วมีใครรายงานนายกให้ทราบหรือยังว่าตกลงเขาลงกันได้มีอุปสรรคขัดข้องยังไงหรือเปล่านายกไม่พูดถึงเลย
0: รวมๆแล้วก็ถือว่าดีค่ะพี่ไหนสารไอ้ที่นวงๆทวงๆมันก็ต้องมีบ้างเวลาที่เปิดมาแล้วทุกคน
1: เข้าไป
0: ใช่ค่ะแต่โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะเขาจะมีสิทธิ์ทั้งหมด500แอคเอ้ยไม่ใช่ค่ะ5ล้าน
1: แอค
0: ใช
1: ่ไห
0: มคะเฉพาะวันนี้ก็ลงไปแล้วประมาณ 300,000 ถ้าหากว่า
1: ที่ลงสำเร็จแล้วใช่ไหมฮะ 300,000
0: ใช่ค่ะถ้าหากไม่ใช้ไม่ต้องลงนะคะแล้วเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะเขาจะจ่ายเงิน
1: ตอนนี้เพิ่มเป็น 500,000 นะคุณอันต
0: ั
1: วเลขล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว 500,000
0: เขาจะจ่ายเงินตามการใช้จริงถ
1: ้
0: าไม่ใช้ไม่ต้องจ่ายอันนี้เป็นการแก้ไขหลังจากที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาทวงติงไม่ใช่จะเหมาจ่ายว่าแบบเอา5ล้านใช้ไม่ใช้ก็จ่าย5ล้านไม่ใช่ก็คือว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องจ่ายค่ะพี่ประสานคิดว่าจะลองแบบอัพสกิลอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: เดี๋ยวรอให้ลูกมาแล้วจะลองให้เขาเข้าให้ดูหน่อยสอนให้เข้าดูหน่อย คือถ้าเริ่มต้นอย่างนี้แล้วก็พังแน่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
0: เพื่อนดิฉันนะเขาเรียนออนไลน์ตอนนี้มันมี AI แบบสอนฟรีเยอะเลยนะคะตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยแล้วกลายเป็นแบบสนุกสนานทำการ์ตูนทำนู่นทำนี่เปิดเพจของตัวเองให้เราเข้าไปกดไลค
1: ์
0: สนุกในช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ฟังคะเราจะคุยกันเรื่องความสำเร็จของธุรกิจไทยในเวลาที่เรากำลังแข่งขันกันกับต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเอาสินค้าเข้ามาแข่งขายในประเทศไทยหรือว่าไปต้องส่งออกไปแล้วก็แข่งกับต่างชาติด้วยอ่ะ ในบรรดาธุรกิจที่กำลังทำกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ย

0: ธุรกิจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งและยืนอยู่ได้เนี่ยถือว่าเก่งนะที่ไรสาร
1: คือ
0: ของคนไทย
1: ของเราวันนี้ผมสนใจนะ
0: ค่ะ
1: ถึงณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเจอสงครามมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3เจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีเที่ยวนี้เจอจีนเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันดูว่าผ่าน2ศึกไปแล้วตอนนี้กำลังอยู่กับศึกกับจีน
0: คนไทยที่ทำธุรกิจแล้วก็เก่งแล้วก็แกร่ง
1: ต้องแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับเกาหลีมาแล้วเนี่ยจะเจอจีนจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงนี้ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณดันครับ
2: ค่ะเรากำลังรอสายเข้ามานะคะ
1: เราสิบเก้านาฬิกาสิบนาทีมั้งคุณดันเดี๋ยวเรา
2: ค่ะวันนี้เราจะออกขอประชาสัมพันธ์เรื่อง
1: เราคุยเรื่องโครงการของ FM 100.5 ก่อนดีกว่า
2: ใช่ค่ะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN ค่ะรุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วแล้วก็ใกล้จะปิดแล้วด้วยแล้วก
1: ็น่าจะต่ำกว่า10คนแล้วมั้งครับตอนนี
2: ้คือคนก็มาเรื่อยๆค่ะคนก็มาเรื่อยๆแล้วเราก็คิดว่าอีกนิดนึงแต่พี่ธีสารครับเวลาทำธุรกิจอะไรแบบนี้อีกนิดนึงอ่ะมันไม่จบสักทีอะค่ะอีกคน2คนเนี่ยขอนะคะเหลืออีกไม่ถึง10คนแล้วล่ะให้มาร่วมกันใน MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้องรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคม2569ค่ะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยมือหนึ่งจริงๆมือจริงๆเดี๋ยวน่ะฟังทั้งด็อกเตอร์อัดฟังทั้งอาจารย์ปิติอ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
2: โอ้โหความรู้แบบมองทะลุหมดเลยอ่ะบางทีมันต้องมานั่งเรียนจริงๆนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะก็อยู่ด้วยกัน15สัปดาห์เต็มจะเริ่มวันที่2กันยายนนี้แล้วก็ไปจบ9ธันวาคมนี้ค่ะก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารจากธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ก็หมายเลขโทรศัพท์โทรมาได้เลยค่ะจะโทรตอนไหนโทรได้เลยไม่ต้องรอวันเวลาราชการนะคะ มีคนรอรับตลอด0944803076 0944803034 0943966649ค่ะหรืออีกไม่ถึง

0: สิบที่แล้วค่ะม
1: ค
0: ี
1: รับ
0: เป็นเครือข่ายคุณภาพมิตรภาพความสัมพันธ์ที่งอกงามแล้วก็ดีๆที่มีต่อกันค่ะนี่เป็นรุ่นที่สามก็จะมีรุ่นพี่รุ่นหนึ่งรุ่นสองอะไรเขารู้สึกเขาจะมีมารับน้องมีสารสัมพันธ์กันด้วยนะคะพี่ในส
1: อ่
0: ง
1: าใช่ก็ระหว่างเรียนนี้ก็จะมีทยอยมาเป็นพี่เลี้ยงกันอยู่ด้วย

0: ลาดอะไรที่เราก็พอรู้ๆกันอยู่เนี่ยนะคะธุรกิจที่ผลิต
1: ทำแอร์ทำแอร์เครื่องปรับอากาศนะ
0: ใช้นวัตกรรมมีเครื่องกรองอะไรเรียนอ่านด้วยโอ้โหเขามีเทคโนโลยีเขาอยู่ด้วยนวัตกรรมเขาจริงๆแล้วเขาอยู่มาได้ขนาดนี
1: ้แล้วเป็นแบรนด์ที่เป็นของคนไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ชื่ออาจจะเป็นญี่ปุ่น
0: ของคนไทยส่ง
1: แต่ว่าเจ้าของผู้ดำเนินการเนี่ยคุณสมศักดิ์เนี่ยอันนี้ก็คือแบรนด์คนไทย 100% นะผมก็ไปเซิร์ชดูนะว่าไอ้ไซโจเดนกิภาษาญี่ปุ่นมาแปลว่าอะไรปรากฏว่าเขาบอกว่าไซโจนี่ก็คือ the best ดีที่สุดเดนกิก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นไซโจเดนกิก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น the best เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันนี้แปลจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยนะไซโจเดนกิ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของเครื่องปรับอากาศของคนไทยเขาคือเบอร์หนึ่งค่ะที่ไพศาล
1: ครับ
0: เขาคือเบอร์หนึ่งในเรื่องเครื่องปรับอากาศของคนไทยเลยเดี๋ยวรอสายนะคะจากคุณสมศักดิ์จิตติพังศรีค่ะ
1: ก็อยู่ในธุรกิจนี้มาว่าเท่าไหร่นะ30 ปีนะคุณดังอยู่ในธุรกิจนี้มาประมาณ30 ปี
0: นะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อน่าจะก่อนหน้านั้น
1: ก็ครอบครัวเนี่ยก็ทำมาก่อนแต่ว่าทำแบบเป็นเขาเรียกเป็น OEM นะ
0: ผลิตให้
1: คือไม่มีแบรนด์ของตัวเองใช่แต่ว่าทำให้คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกเทิร์นคีย์ด้วยอย่างเช่นว่าจะติดตั้งแอร์ของอาคารของตึกของอะไรที่ทำการอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไปประมูลแล้วก็ติดตั้งเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีแบรนด์ของเราเนี้ยนะแต่ต่อมาเนี่ยพอรุ่นลูกรุ่นคุณสมศักดิ์เนี่ยก็เริ่มทำแบรนด์ขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เป็นศิษย์เก่านิติศาสตร์นะคุณสมศักดิ์เนี่ย
0: นิติศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์เลขทะเบียน18
0: แ
1: สดงว่าทันกันกับผม
0: เออเหรอคะที่เป็นสารลาดอะไรคะ
1: ของผม14ทันนั่นเอง
0: อ
1: 18นี่ก็2018นี่ก็คนรุ่นเดือนตุลาคมนะ
0: ค่ะเข้ามาก็จะเจอเหตุการณ์2000
1: เข้ามาก็เป็นบรรยากาศเข้ามาก็เป็นบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยก็เสรีภาพเบ่งบานแล้วก็พอ19ครับก็กลับหักมุมเนี่ยน่าจะผ่านคุณสมศักดิ์ก็น่าจะผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเรียนคณะนิติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: จบคณะนิติศาสตร
0: ์เป็นสารหัส14
1: ค่ะเป็นนั่นเลยนะเป็นนายกสมาคมนิติศาสตร์
0: นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะทำตั้งแต่ทำธุรกิจแล้วก็ทำงานด้านสังคมนะฮะทำงานสังคมเห็นอยู่ว่าหลายอย่างอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรารอสายสักแป๊บหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: โอ้เดี๋ยวขออ่านข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันพี่สันเห็นยังไงกับเรื่องของเขาจะให้กลับมามีดิวตี้ฟรีขาเข้าอีกแล้วเนี่ยค่ะ
1: อันนั้นไม่เท่าไหร่กับว่าเขาบอกว่าจะเจรจากับทางคิงพาวเวอร์อะไรเนี่ย
0: เจรจาให้ช่วยมาขายเงี้ยหร
1: อให้กลับมาขายให้กลับมาทำเพราะว่ามันมีการยกเลิกกันไปใช่ไหมเดิมเนี่ยเข้าใจว่าดิวตี้ฟรีขาเข้าเนี่ยทางคิงพาวเวอร์เนี่ยเขาได้เขาประมูลหรือว่าเขาได้งานอยู
0: ่5สนามบิน
1: แล้วก็มีการยกเลิกกันไปเมื่อไม่นานมาเนี้ย
0: 1 สิงหาคม 2567
1: ครับ
0: ในรัฐบาลของคุณเศรษฐาค่ะเพราะคุณนุ้งอิงเนี่ยเขาเข้ามา16 สิงหา 67
1: ครับ
0: 1สิงหาเนี่ยเป็นคุณเศรษฐายังไม่ใช่คุณนุ้งอิง
1: อ้าวน้องบอกว่าเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาก็จะได้คุยกับทางคุณสมศักดิ์จิตติพลังศร
0: ี
1: จากไซโจเดนกิกันนะฮะพักสักครู่ครับ
0: ค่ะสักครู่ค่ะ
2: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เอาละครับกลับมาติดตามสอบผู้ข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: เอาละเราจะมาคุยกันนะคะกับคุณสมศักดิ์จิติพลังศรีค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไซโจเดนตีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะก็เราคุยกันเรื่องจากเราก็บอกว่าธุรกิจของคนไทยในวันนี้ก็สู้กันเต็มที่เพราะฉะนั้นธุรกิจอันไหนที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราก็จะคุยกับท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์คะ
4: สวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
3: ค่ะอัญชลีพรแล้วก็คุณไพศาลสุวรรณชัยยา
4: ครับ
3: ค่ะค่ะคุณสมศักดิ์คะพูดถึงภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้ที่เราก็พูดกันทั้งเรื่องสินค้าต่างประเทศที่เข้ามาทั้งส่งเข้ามาทั้งเข้ามาตั้งฐานในไทยอยากจะเรียนถามตรงๆธุรกิจเก่าแก่ของคุณสมศักดิ์แอร์ไซโจเดนกิเราพูดกันสั้นๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเราก็ยังครองตลาดแล้วก็มีความมั่นคงอยู่เลยใช่ไหมคะ
4: อ๋อครับแต่นั้นเป็นเรื่องคือจริงๆเนี่ยความมั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาสั้นๆแต่มันเกิดขึ้นจากการสั่งสมความพร้อมต่างๆมาเป็นเวลานานนะแล้วอันที่สองก็คือมีนโยบายในการที่จะดูแลความพร้อมนานแค่ไหนนะครับแต่ยุทธกิจเนี่ยวางนโยบายตั้งแต่10ปีก่อนนะว่าถ้ากรณีที่เกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเราได้โดยไม่ได้มียอดขายแม้แต่ชุดเดียว10ปีติดต่อกัน
3: 10ปี
4: หมายความว่า ใน10ปีนั้นไม่ต้องขายแอร์แม้แต่ชุดเดียวก็ไม่ต้องปิดกิจการนะครับ
3: คือมันคงมาก
4: ขายเงินเดือนพนักงานได้ทุกเดือนใน10ปีนะฮะนั่นหมายถึงอะไรความพร้อมความแข็งแรงในด้านของการเงินที่มีรีเซิร์ฟเนี่ยสูงมากในปัจจุบันเนี่ย DE ratio เนี่ยนะฮะ debt to equity ไซโชเดงกิเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไม่ถึง 0.5% ในขณะที่บริษัทชั้นนำเนี่ยยังอยู่ที่3เลยนะของเราไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งลักษณะของบริษัทจริงเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์ทีฟมากนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ต้องทำเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ทำเพราะความชอบหรือนิสัยแต่มันทำเพราะว่าเรามองธุรกิจเนี่ยว่ามันไม่แตกต่างกับสงครามนะฮะเพราะว่าในความเป็นจริงอะธุรกิจเนี่ยมันไม่เคยที่คุณจะสามารถหยุดกับที่ได
3: ้ค่ะ
4: ไม่เคยมีวันไหนที่คุณจะสามารถคิดว่าธุรกิจเนี่ยเป็นของตายตัวนั่นคือสิ่งอ
3: ยู่ยังไงก็อย่างนั้นไม่ได้ต้องพัฒนาตลอด
4: ไม่มีทางเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันเต็มไปด้วยการแข่งขันตลอดเวลานะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะแต่ว่าในสิ่งเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะฮะว่าวางนโยบายอย่างไรดังนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างโชคดีที่บริษัทไซโจเนี่ยวางรากฐานทั้งแบรนด์เนมทั้งโรงงานแล้วก็ทั้งการเงินไม่แข็งแรงมาก
3: ค่ะ
4: นะครับขึ้นจากในโรงงานเนี่ยมูลค่าประมาณ 2,000 กว่าล้าน
3: ค่ะ
4: นะครับตั้งแต่20ปีก่อนละนั้นก็เลยมีความพร้อมในด้านของเทคโนโลยี
3: การแข่งขันเทคโนโลยี
4: แต่หนึ่งสิ่งใดเนี่ยเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่เพียงแค่เกิดจากคุณมีเงินซื้อเครื่องจักรไซโจเดนกิเนี่ยไม่เคยหยุดการลงทุนด้าน research and development คือการค้นคว้าพัฒนาวิจัยนะเป็นว่าต่อเรื่องกันตลอด30ปี นะเราไม่เคยงบไหนเราตัดออกได้แต่งบในการลงทุนเพื่อการพัฒนาไม่เคยตัดนะยังอยู่
3: การพัฒนาการวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่เราทำกับคนไทยด้วยกันหรือว่าเปิดกว้าง
4: ครับอาจารย์เราทำ in-house นี่คือจุดแข็งที่สุดของบริษัทไซโชการที่คุณเนี่ยมี in-houseในด้านการพัฒนาวิจัยด้วยตนเองตลอดมันจึงทำให้คุณเนี่ยกำหนดวิถีชีวิตของคุณได
3: ้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่เป็นจุดแข็งในการที่เราไม่ว่าใครจะมายังไงเราก็แข็งแกร่งสู้ได้
4: ถามว่าทุกบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำนะฮะก
3: ็
4: จะต้องมาวิถีทางนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะญี่ปุ่นเกาหลีซัมซุงเนี่ยหรือจีนก็ตามทุกคนเนี่ยเติบโตไม่ได้ถ้าคุณไม่ลงทุนกับสิ่งที่ควรจะต้องลงทุนหลายคนไปเสียเงินลงทุนกับสิ่งที่อาจจะไม่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนานะครับก็อาจจะทำให้เงินนั้นเนี่ยไม่สามารถสร้างรีเทิร์นให้กับกิจการของตัวเองได้นะครับ
3: ค่ะ
4: ก็คงอยู่ที่แนวทางนะซึ่งทางไซโจเองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ผ่านการแข่งขันต่อสู้นะตั้งแต่ก่อนวิกฤต40นะฮะเราก็สามารถที่จะสร้างบริษัทให้มียอดขายและยอดผลิตเนี่ยแข่งขันกับญี่ปุ่นได้นะฮะน่าจะตอนนั้นเป็นอันดับ2ติดต่อกัน20ปีนะ
3: หมายถึงยอดขายในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยเลยใช่ไหมคะ
4: ส่งออกเราสู้เขาไม่ได
3: ้
4: ต้องยอมรับว่าธุรกิจส่งออกเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยแมสเป็นหลักนะครับ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าการส่งออกเนี่ยมันมีคอสคือการทำธุรกิจเนี่ยคุณจะต้องมีหลายอย่างที่เป็นฟาสตี้ที่มาสปอร์ตมันนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวเพราะว่าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่คุณสามารถซื้อแล้วก็ไปเสียบปลั๊กได้แต่มันต้องมีการติดตั้งมีการบริการมีอีกหลายอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมายมันนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจึงต้องอาศัยการพัฒนาวิจัยที่เฉพาะเจาะจงในภูมิภาคหรือในแต่ละประเทศการทำงานมันจะเติบโตนะครับเพราะแต่ละประเทศก็จะมี regulation ของแต่ละประเทศนะครับนะฮะเช่นประเทศไทยก็มี regulation ของไทยประเทศสิงคโปร์ก็จะมี regulation ของสิงคโปร์นี่คุณจะต้องความพร้อมในด้าน engineering ในการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความพร้อมของกฎหมายหรือสิ่งแวดล้อมแล้วก็แม้กระทั่งประชาชนผู้สื่อแต่ละประเทศก็จะมีความเข้าใจความนิยมในเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปกติ
3: ค่ะคุณสมบัติคิดว่าในตอนนี้รัฐบาลควรจะต้องมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อที่จะดูแลพวกภาคธุรกิจบ้างนะคะ
4: อันนี้เนี่ยคุณอัญชลีถามคำถามที่ยากที่สุดเลยเพราะว่า
3: คุณสมศักดิ์อาจจะผ่านคำว่า SME ไปนะแต่ไม่ใช่ SME แต่ว่าเราก็รู้ว่าธุรกิจในประเทศไทยมันก็มีปัญหาจริงๆในตอนนี้กับรายเล็กๆเนี่ยค่ะ
4: การซัพพอร์ตเนี่ยหรือการซับซิไดซ์หรือการส่งเสริมเนี่ย
3: ค่ะ
4: นะคือมันไม่ใช่ไปส่งเสริมเพียงแค่ SME นะ
3: ฮะ
4: บริษัทขนาดใหญ่ก็ควรจะต้องส่งเสริมอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่า เราก็ต้องยอมรับว่าไทยถามว่าจริงๆก็มีการส่งเสริมที่ดีพอสมควรนะในภาครัฐนะฮะอย่างเช่นมีส่งเสริมการลงทุนอย่าง BOI เงี้ย BOI ก็สนับสนุนบริษัทไซโชนะฮะเราผลิตสินค้าภายใต้BOI แล้วก็ภายใต้สิทธิบัตรการผลิตของเราเองคือเปเตนต
3: ์
4: น้อยฮะที่จะมีคนไทยนะน้อย
3: ที่จะได้ขนาดนี้ใช่ไหม
4: เปเตนต์ของตัวเองไม่มีฮะส่วนใหญ
3: ่
4: ก็จะเป็นการผลิตแบบรับจ้าง ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยก็ยอมแพ้ให้กับจีนก็คือให้จีนเป็นคนผลิตสินค้าทั้งหมดส่งมาไทยนะครับแต่ว่าไซโจเนี่ยยังคงผลิตเกือบทุกชิ้นโดยตัวเองในประเทศไทยแล้วก็ในโรงงานทุกที่นะครับ
3: ขยายด้วยหรือเปล่าคะคุณสมบัติคะช่วงหลังนี
4: ้เราไม่ได้มองที่การขยายปริมาณนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าใน5ปีหลังเนี่ย เราเห็นข้าวรางของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไม่ใช่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเราจะเห็นว่าไทยเนี่ยไม่ต้องพูดกันเพราะว่า GDP เนี่ยถ้าท่านดูปีที่แล้วเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเรามา
3: เราล้างท้าย
4: ไม่ได้ฮะเรายังอยู่อันดับ8คือชนะอยู่3ประเทศ
3: ใช่อ่ะซึ่งก็ไม่ควรจะเป็นสุดท้ายทีเดียวอ่ะ
4: กัมพูชากัมพูชาแต่ว่า
3: ใช่ค่ะ
4: ครึ่งปีนี้คุณอัญชลีรู้ไหมคุณไพศาลรู้ไหมเรามาอันดับ1ครึ่งปีนี้เนี่ยเราครองที่โลเลยในอาเซียนเพราะฉะนั้นท่านลองดูสิการที่ GDP ของท่านตกระดับนี้นะครับมันส่งผลอะไรแน่นอนกำลังซื้อในประเทศคุณน้อยลงเยอะถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ท่านดูง
3: ่ายไม่มีกำลังซื้อ
4: กำลังซื้อในประเทศเนี่ยท่านไปห้างไปไหนก็ตามรู้สึกว่าท่านจะเป็นเจ้าของคนมันโล่งไปหมด
3: ใช่ค่ะ
4: ดังนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นผลกระทบแต่ถามว่าทำไม GDP ปีที่แล้วกับ GDP ปีนี้เนี่ยแตกต่างกันในภาพรวมนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นในวันเดียวมันก็เป็นสิ่งที่สะสม
3: ปัญหาสะสม
4: สะสมแรงเฉื่อยในการที่จะทำให้พลังในการที่จะผู้คนมันมากขึ้นเมื่อเราไม่ได้แก้ที่จุดต้นเหตุอะไรคือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดสำคัญของประเทศเรา
3: อะไรคะอะไรคะ
4: ก็คือประเทศเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะค่อนข้างกระจุกตัวมากนะอุตสาหกรรมก็ดีเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยเรากระจุกอยู่ในกลุ่มเท่านั้นเองเล็กท่านดูนะว่าอินคัมของรัฐเนี่ยเกิดขึ้นจากไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เองไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันหมายถึงการกระจายของรายได้และความพร้อมในการซื้อเราเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนอื่น
3: ค่ะ
4: เมื่อคุณกระจายน้อยกว่าคุณก็จะสูญเสียเอสเอ็มอีมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าธนาคารไม่ได้ปล่อยสินเชื่อแต่มันเป็นผลกระทบจากห่วงโซ่ที่มันเกิดขึ้นจากการที่มันถูกกระจุกตัวมากเกินไปนั่นเองอันที่สองเนี่ยเราไม่มีมาตรการในการที่จะระงับหรือลดการแข่งขันของบริษัทข้ามชาติที่มีการเรียกว่าดับบี้ราคาแม้คุณจะมีกฎหมายแอนตี้ดับบิ้งรอแต่ถามว่าเอฟเฟกชันในการที่จะมาใช้จริงๆในภาคธุรกิจมันไม่ทันกันนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการที่พอคุณปล่อยให้สินค้าจากต่างชาติเช่นจีนอะไรเงี้ยเข้ามาตีราคาจนกระทั่งต่ำกว่าต้นทุน
3: สู้ไม่ไหว
4: ราคาขายอะต่ำกว่าต้นทุนน่ะถูกไหมเน้นอยู่ในภาวะที่ผมคิดว่าโลกทั้งใบนี้ก็เจอภาวะที่จีนทำทั้งโลกนั่นแหละนะสิ่งที่จีนทำเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยในเยอรมันนะฮะ
3: เยอรมันก็เป็นโรงงานรถเหมือนกัน
4: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อะไรใครจะคิดแต่ว่าโรงงานในเยอรมันถึงขั้นต้องปิดตัวในอุตสาหกรรมที่เขาแข็งแรงที่สุด
3: โรงงานเหล็กในประเทศไทยก็ปิด
4: ถูกฮะ
3: ใช
4: ่นั่นคืออะไรคุณปล่อยให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเนี่ยต้องแข่งขันกับคู่แข่งข้ามชาติที่มันคอลลาไซส
3: ์ค่ะ
4: ถ้าคอลลาไซส์แล้ว อยู่พอที่จะเรียกว่าอะไรไม่ให้เกิดอะไรที่มันทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบจนเกินไปนะครับมันก็ยังพอที่อาศัยชัยภูมิที่คุณคุ้นชินเนี่ยในการ
3: สู้ได
4: ้ให้มันแข็งแรงและสู้ได้นะครับแต่การที่คุณปล่อยในสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีใครดูแลมันอย่างแท้จริง
3: ม
4: ันนะฮะมันก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดการลุกรานจนกระทั่งอุตสาหกรรมทางการเกษตรเนี่ยก็ลำบากเป็นแถว
3: GDP ก็เป็นอย่างที่เราเห็น
4: ถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะท่านลองคิดดูสิลองคิดดูว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีพื้นดินเนี่ยพื้นที่เนี่ยสำหรับการการเกษตรเนี่ยสำหรับอาหารเนี่ยมหาศาลเมื่อเทียบกับภูมิภาคนี้นะแทบจะเรียกว่าผมว่าต้นๆของโลกในสามแบบถ้าเราพูดพื้นที่ในการที่จะสร้างผลผลิตนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยได้รีเทิร์นจากพื้นที่เนี่ยต่ำมากเราได้รีเทิร์นจากการปลูกข้าวเนี่ยแทบจะเรียกว่าปลูกอย่าง
3: เราขาดทุนนะคะเพราะเราต้องอุดหนุนข้าวทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัด
4: เนี่ยนะฮะ
3: จำนำด้วยเราขาดทุนเรื่องข้าวเนี่ย
4: ยอมรับแบบว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกำลังซื้อของประเทศแต่ละประเทศเพราะมันเป็นแมสประเทศคุณเนี่ยอาศัยเกษตรกรรมคุณก็ต้องทำให้เกษตรกรรมคุณเนี่ยสามารถสร้างรีเทิร์นให้มันสำเร็จนะเราทำเอฟเฟนซีต่อไร่เนี่ยต่ำมากแล้วเราก็ไม่เคย
3: จริงๆเขาบอกเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วล่ะค่ะคุณสมศักดิ์แต่พอมาดูอุตสาหกรรมเราก็โดนแบบนี้เข้าไปอีก
4: คุณนันทิรีดูเสียว่าเราเป็นอุตสาหกรรมแบบไหนล่ะในความ
3: อุตสาหกรรมเราก็ไปทีละจุดนะที่เรื่องรถก็กำลังมีปัญหาอีกใช่ไหมคะเหล็กเราก็มีไปแล้วคือโดยรวมมันน่าเป็นห่วงหมดเลยค่ะ
4: แต่ไอ้สิ่งที่คุณนันทิรีบอกว่าน่าเป็นห่วงเนี่ยแล้วมีใครที่จะเข้าไปแก้ในอย่างจริงจังนอกจากผู้ประกอบการผู้ประกอบการไม่สามารถแก้โดยสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันเป็น
3: ต้องรัฐ
4: แมคโครถูกต้องบางทีก็เราอ่านในสิ่งเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงว่าเราไม่สามารถกำหนดสภาพแวดล้อมในการอยู่ในการแข่งขันเราได้ถูกไหมเช่นคุณไพศาลคุณเฉลีเนี่ยจะต้องไปลบในประเทศที่มีภูมิภาคที่แบบหนึ่งคุณจะไปบอกให้เขาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อให้มันสอดคล้องกับการลบของคุณเนี่ยมันทำไม่ได้แมคโครเนี่ยคือสิ่งที่คุณทำไม่ได้สิ่งที่คุณทำได้คือตัวเราเป็นไมโครเราก็ต้องสามารถที่จะทำให้ความเป็นไมโครของคุณเนี่ยมีจุดแข็งของตัวเองแล้วสามารถที่จะหาแต่จะยืนที่มันแก้จุดอ่อนของแมคโครนั้นให้ได้ถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็จะเหมือนกับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: 19:30 นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะฮะจากทุกทิศทั่วไทยวันนี้ขอให้ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเนี่ยรับสัญญาณเรามาละครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะฮะบางสถานีก็รับไปแล้วบางสถานีเพิ่งมารับในช่วงนี้นะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ดูจะไม่ค่อยสู้ดีนะ มีคำเตือนว่าน้ำมวล น้ำเนี่ยยังขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะฮะส่งกำลังใจไปให้กันได้ผ่านทาง Facebook LTM FM 95ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทยอยอ่านให้วันนี้อยู่กับเรา2จอนะครับดงดงจามอนครับผม
4: ค่ะดีเจกล้วยๆนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับผมนะฮะวันนี้อยู่กัน82ท่านใน Facebook Live นะครับพี่จรูนหน้าแก้วนะครับพี่ปุญญวัฒน์ทักทายกันแล้วนะฮะพี่สัสิมาบอกทหารขโมยรถตำรวจ นะเบรกมาสักครู่นะอ่านข่าวนะครับพี่เอิร์กพี่ทองคำนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับพี่สงวนศรีพี่ชาตรีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะเดี๋ยวค่อยไล่ขึ้นไปนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพี่กวนนะครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ขอเริ่มที่น่านก่อนเลยนะพี่นะก็เป็นเพจ Facebook ของทางพี่คนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของอบจ.น่านนะครับผมตามมาตั้งแต่ปีที่น้ำท่วมวัดภูมินทร์แล้วพี
4: ่
3: นะแล้วก็พอเวลาเขาลงคลิปอะไรเนี่ยก็จะทักอินบ็อกซ์ไปว่าเราเนี่ยจากช่อง9นะเราจะมอนเองอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ทำความรู้จักก็จะส่งคลิปส่งอะไรให้กันมาตลอดนะฮะพอหมดน้ำก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย จนปีนี้เนี่ยนะฮะเมื่อเช้าก็บอกเขาไปแล้วว่าถ้ามีคลิปอะไรก็ขออนุญาตนะพี่ก็บอกเขาแจ้งเขาเบื้องต้นเขาก็โอเคมาเป็นสติ๊กเกอร์มาล่าสุดเนี่ยนะครับแนวโน้มคืนนี้นะครับพี่เขาลงไว้อย่างนี้แนวโน้มคืนนี้คาดว่าแม่น้ำน่านจะล้นตลิ่งช่วงเวลา 20:00-4:00 อีกไม่กี่นาทีนะพี่กล้วยนะฮะมวลน้ำจากตอนบนจะเคลื่อนเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองน่านจึงขอให้พื้นที่ที่รับน้ำได้แก่ตัวเมืองน่านภูเพียงเวียงสาเตรียมพร้อมเต็มรูปแบบครับนี่เข้ามวลน้ำนะเวลาเขามาจากเขานะพอมาปัวนะครับมาก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนี่แหละนะก็จะมาน้ำไม่ต้องหาทางลงนะครับมันก็จะมาในเขตเทศบาลเมืองน่านก็คืนนี้20:00พี่น้องชาวน่านนะครับในเขตเทศบาลเมืองนะพี่น้องชาวภูเพียงพี่น้องชาวอำเภอเวียงสานะครับเขาขอเตือนนะครับว่าช่วงแต่20:00-4:00เนี่ยน้ำจะเต็มแบบนะล้นตลิ่งเลยล่ะท่านก็นะเตรียมของท่านคงเห็นข่าวแล้วที่คงเตรียมแล้วล่ะอะไรที่เป็นของสำคัญของจำเป็นก็ขึ้นชั้น2ไว้ก่อนนะครับบ้านไหนมีคนแก่ก็ไปอยู่ในจุดที่ทางอบจเขาจัดให้ไว้ก่อนดีกว่า
4: บางบ้านมันก็สูงชั้น2แล้วสิมันถึงหลังคาแล้วจม
3: อิฐ
4: ก็ม
3: ี
4: ต้องออกเลยถ้าโดยเพราะอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าอะไรต้องเร่งติดต่อให้เอาออกเลยโดยตรงเลยนะ
3: ใช่เนี่ยวันนี้ท่านรองนายกยศชนันก็ไปถึงแล้วนะครับนะก็ไปประชุมร่วมกันวางแผนนะฮะเขาบอกว่าท่านใดที่มีโรงแรมหรือรีสอร์ทแห่งไหนในตัวเมืองน่านเนี่ยนะครับที่พร้อมให้บริการเนี่ยเพื่อสนับสนุนภารกิจทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้อพยพเองเนี่ยก็แจ้งกับทางอบจได้เลยนะฮะก็ส่งกำลังใจให้จริงๆนะเพราะว่าเวลาน้ำเขามาไม่นานแต่ว่ามาแบบมาเยอะมาแรงนะครับมาเยอะมาแรงนะสู้ๆครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมเผื่อแบบว่าใครแบบว่าอยากจะประสานติดต่อเนี่ยนะฮะเขาให้ติดต่อที่เบอร์นี้นะครับ0931725596นะฮะก็เป็นทีมที่ทางอบจเขาลงไว้นะครับ0931725596นะครับโทรไปขอความช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง
4: ค่ะในส่วนของประชาพันธ์น่านเนี่ยก็ได้ลงแล้วล่ะค่ะว่าทางคุณยศชนันนะคะแล้วก็คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีคือคุณยศชนันเนี่ยวงสวัสดิ์เป็นรองรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีอวรเนี่ยแล้วก็มีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ไปถึงแล้วนะคะแล้วก็มีประชุมอย่างที่น้องว่านะคะน้องนงว่านะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเฝ้าระวังน้ำเนี่ยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง ประเมินว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็น้ำสาขาในอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยเตรียมกำลังคนเครื่องมือยานพาหนะและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีรวมถึงเร่งเตรียมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ริมแม่น้ำน่านดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของจำเป็นให้เพียงพอในศูนย์พักพิงด้วยนะคะตอนนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ของพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอเมืองน่านอำเภอเมืองน่านปัวท่าวังผาและสันติสุขนะคะแม้บางพื้นที่เนี่ยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำน่านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่สถานี N64คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดประมาณ21 นาฬิกาวันนี้นะขณะที่สถานี N1 ผ่านตัวเมืองน่านอยู่ที่ 8.8 เมตร 10 เซนติเมตรสูงกว่าระดับฝั่งภูเพียงประมาณ10 เซนติเมตรค่ะส่วนที่ท่าวังผาเนี่ยก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเหลือ9 ตำบล นะคะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังน้ำจากลำน้ำสาขาที่อาจส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ชุมชนริมแม่น้ำด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเทศบาลเมืองน่านเตรียมถุงบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันจุดฟันหล่อด้วยแล้วก็โรงพยาบาลก็เตรียมพื้นที่เพื่อจะรองรับฉุกเฉินแล้วก็ถุงบิ๊กแบ็กอีก250 ถุงนะคะที่อำเภอท่าวังผาเตรียมศูนย์พักพิง9 จุดค่ะแล้วก็พร้อมแผนอพยพประชาชนนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชทานโรงครัวนะคะที่ไปที่น้ำท่วมจังหวัดน่านและตั้งโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัว6 มื้อ มื้อละ 2,000 กล่องค่ะ
3: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: นะฮะก็สถานการณ์อย่างที่บอกยังไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคืนนี้นะพี่น้ำจะขึ้นสูงสุดที่เมื่อกี้ผมเตือนว่า2 ทุ่มน้ำมาถึงตัวเมืองเนาะแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าจะวัดกันจริงๆระดับน้ำจุด N1หน้าสำนักงานป่าไม้
4: เมื่อกี้บอก N1 นี่แหละ3 ทุ่มเนี่ย
3: ใช่
4: สูง
3: สูงสุด
4: เท่าไหร
3: ่2 ตีต่อวันนี้นะครับ 9.1 เมตรนะที่เขาคาดการณ์กันนะว่าตีสองวันนี
4: ้อุ้ยก็แสดงว่าตีมันก็ไหลมาเรื่อยๆนะ
3: ใช่
4: แม้ว่าฝนจะไม่แต่ว่าฝนน้ำสะสมอยู่ข้างบน
3: อ
4: ่ะข้างบนเขาอ่ะ
3: ก็ต้องลงมานะโ
4: อ
3: ้โหก็ถ้ามากลางคืนด้วยก็เนาะ
4: ตอนนั้นพี่ไปในโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพี่มีลูกนะมีลูกไม่ได้ไปรับเป็นลูกไว้ที่ที่อำเภอท่าวังผาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่ก็เป็นห่วงนะเนี่ย
3: นะครับ
4: บ้านเขาก็ท่วมตลอดเลย
3: เออนี่แหละนะก็ท่าวังผานี่ก็เป็นพื้นที่สีแดงวันนี
4: ้
3: นะครับอย่างที่พี่กวยบอกก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว
4: 2 ราย
3: นะครับสำหรับเหตุการณ์ที่น้ำท่วมที่จังหวัดน่านวันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าผ่านคืนนี้ไปได้เดี๋ยวก็รอจับตาดูแล้วกันว่าในตัวเมืองเนี่ยนะฮะระดับน้ำจะเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่นะครับเทศบาลเมืองม่านเมืองน่านเนี่ยก็เขาใช้บิ๊กแบ็กนะครับไปอุดรอยช่องโหว่อะไรต่างๆหลังชุมชนที่เคยถูกน้ำทะลักเข้ามาจนท่วมเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็ใช้เจ้าบิ๊กแบ็กเลยแหละนะครับเป็นตัวความหวังนะฮะว่าจะเอาอยู่นะทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านเนี่ยนะครับก็มีการระดมสรรพกำลังนะครับปิดช่องโหว่นะช่วยเหลือประชาชนนะครับคอยออกเสียงตามสายมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังนะครับปริมาณน้ำอยู่ตลอด24 ชั่วโมงอ่ะส่งกำลังใจให้
4: หลายคนเป็นหวั่นใจเลยว่าคือเน้นน้ำจะทะลัก
3: ใช่
4: ทางคุณเจเซ่ก็เตรียมเรือท้องแบนแล้วเพื่อเร่งอพยพชาวบ้านออกก่อนที่มันจะมืดแหละ
3: ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยต้องเช็คข่าวด้วยว่าน้ำจะเข้าเหมือนคราวที่แล้วขึ้นมาถึงบันไดของวัดภูมินเลยนะพี
4: ่ใช
3: ่ใช้เรือต้องใช้เรือล่องกัน
4: น่านตอนนี้ยังไม่เข้าในเมืองขนาดนั้นมั้ง
3: ใช่ก็คือคืนนี้ตีสอง
4: ตอนนี้เขาตอนแรกว่าเขาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคืนนี้เขาจะอยู่ไหม
3: ใช่ใช่ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7พาไปเปลี่ยนอารมณ์ไปอีกเรื่องนึงเลยแล้วกันนะน้ำแล้วก็ว่ากันไปนะ
4: แล้วนี่ไม่รู้ว่าบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างเลยเหรอถึงทำแบบเนี้ย
3: ไม่รู้แหละ
4: ไม่อายไม
3: ่มันก็คนเรามันก็มีรักโลภโกรธหลงมันก็มีอยู่4เรื่องนี่แหละพี่ใช่ไหมล่าสุด
4: โลภกระโดดหลง
3: มันก็วนเวียนอยู่เนี่ยมันก็นี่แหละนะ น้ำก็ว่ากันไป
4: ว่าอะไรกินขี้ปี้นอน
3: เ
4: นี่ย
3: เอออ
4: ย่างนี้เออใช่
6: ครับดูดู
3: รายการสดนะ
4: โอ๊ยดูไม่ทันดูไม่ทันใช
3: ่ไหมใช่มันก็เป็นเรื่อง
4: ป่นปี
3: ้อ๋อมันก็เป็นเรื่อง
4: ปี้หมายคำว่าป่นปี
3: ้เออไม่ทันแล้วล่ะ
4: ไม่รู้จะคิดกันยังไงแหละ
3: เรื่องนี้เขาบอกไม่อายผีไม่อายสางนะฮะโอ้สามีนี่ช็อกเลยกลายเป็นกับกายและสังคมเหล่านี้นะกลายเป็นฝั่งภรรยาแอบนัดผอ.มามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอยู่ในวัดข้างเมนเผาศพ
4: มันเงียบดีไงไม่มีใครเข้าไปกล้าเข้าไปทำอะไรแถวนั้นไงโด้ง
3: มันเงียบเอาออกเสียงให้ชัดๆหน่อยสะดุ้งเลย
4: มันเงียบ
3: มันเงียบ
4: เงียบเออเงียบเงียบ
3: ครับนี่ฮะล่าสุดนะครับทีมงานของคุณบอยนักสืบเนี่ยเขาเป็นนักสืบที่นะคอยดูแลเรื่องนี้นะใครที่แบบว่าอยากจะฟ้องร้องฟ้องหย่าอะไรอย่างเงี้ยมีชู้กันเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มาพึ่งบริการของคุณบอยนักสืบเขาบอกว่าได้รับการแจ้งเข้ามาในคดีชู้สาวผู้ร้องเรียนกลับกลายเป็นฝั่งสามีแต่นี้ผู้ชายต้องไปเป็นฝ่ายร้องเรียนนะครับเขาบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยเพิ่งมีลูกนะมีลูกน้อยเพียง4เดือนแสดงว่าภรรยาเพิ่งคลอด4เดือนแต่กลับมาเจอเรื่องราวสุดช็อกว่าภรรยาหนีออกจากบ้านแอบไปมีความสัมพันธ์กับผอ.หนุ่มต้องไปมีอะไรกันที่วัดอ่ะเออต้องไปพึ่งวัดเพราะว่าอย่างที่พี่บอกเงียบสงบนะกลางค่ำกลางคืนใครจะเข้ามาตรงเมน
4: ใคร
3: จะกล
4: ้
3: าผ่านมาตรงเมน
4: ไม่มี
3: หรอก
4: เรียกว่าปลอดผู้คนดีนักแหละ
3: มีแค่เรา2คนจ้ะที่รักที่อยู่ที่หน้าเมนตอนนี
4: ้มีพี่อะไรอะไรยังแกเรา2คนนะ
3: ที่อยู่หน้าเมนนะครับก็สามีเนี่ยเริ่มเห็นความผิดปกตินะของภรรยานะครับมักจะหาข้ออ้างออกนอกบ้านตอนกลางคืนทั้งที่ลูก4เดือนเนี่ยเธอควรจะดูแลให้นมเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแพมเพิร์ส
4: ผู้ชายอย่างนี้มีด้วยเหร
3: อ
4: บางคนก็มีช่วยน้อยหรอกบางคนก็ยิ่งรู้เล่นไปเลย
3: ก็ต้องทำก็เนี่ยเมียออกนอกบ้าน
4: อ
3: ่ะตัวเองก็ต้องทำ
4: อ๋อหรอ
3: นะฮะ
4: อุ๊ยเออใช่
3: หลังจากนั้นก็
4: เมียลูก4เดือนลูกก็4เดือน
3: ลูกก็4เดือน
4: ตายแล้ว
3: ก็เมียก็ไปแล้วกลางคืนชอบออกนอกบ้านเธอก็เลยฝั่งสามีก็เลยเอ๊ะไปไหนเริ่มมีคนรอบข้างมาบอกข้างบ้านบ้างละร้านทำผมบ้างละนะมาบอกนะคนในพื้นที่มาบอกมาว่าเนี่ยเขาอะเมียเธออะเขาไปสนิทสนมนะดูเขาสนิทกับผอ.จังเลยนะให้มันมีอะไรหรือเปล่าวะเธอลองดูดีๆนะกลางค่ำกลางคืนเขาออกจากบ้านเขาไปไหนอะเออนี่แหละพวกนี้แหละนะเสียมเสียมเสียมแต่ถ้าเสียมนั้นเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณชาวบ้านที่ทำให้เราตาสว่างตัวสามีตัดสินใจจ้างนักสืบนะครับจนไปเจอจริงๆครับว่าภรรยาเนี่ยนะฮะนัดทางผอ.หนุ่มคนนี้เนี่ยนะฮะไปวัดข้างเมนมีภาพบาดตาบาดใจนักสืบเขาถ่ายให้ได้หมดนะแชะเนี่ยนะฮะ
4: โอ้โห
3: ถ่ายทะลุกระจกกันไปเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้โหสามีเนี่ยเสียใจเพราะว่าอะไรพี่นอกจากนอกใจเขาแล้วเนี่ยนะคุณยังไปมีอะไรกันในวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่แบบคือถ้าไปเปิดโรงแรมอะไรกันก็หมดเรื่องหมดราวกันไปใช่ไหมแต่โรงแรมต้องเสียเงินไงหรือเปล่าเสียเงินจะไม่ไรแต่ว่าไปวัดนี่คืออย่างที่บอกมันสงบไม่มีใครมายุ่งกับเราหรือจะที่รักบรรยากาศ outdoor open ใช่ฮะเอ๊ะทำไมเห็นรู้ไปหมดเลย
4: เคยไปวัดเคยไปวัดที
3: ่
4: หลังโดงก็เลือกบ้างนะเนี่ย
3: ไม่ใช่ผมครับพี่
4: เป็นทางเลือกเป็นทางเลือก
3: แล้วไปเมนมันบรรยากาศมันไม่น่าจะ
4: มีเสียงด้วยมีเสียง
3: อันนี้ได้นะพี่บรรยากาศมันหลอนแล้วมันจะไม่มันจะไม่ได้นะความเป็นชายมันจะมองซ้ายมองขวาแล้วกลัวผีนะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: โอ้โหวันนี้มีคนนี้เขาบอกเขาเป็น FC ป้าดาป้าดาที่มันมีปัญหาเรื่องที่ดินอ่ะที่วัดป่าอดุลยรามอ่ะเขาบุกเขาไปที่วัดป่าอดุลยรามไปต่อว่าพวกคณะสงฆ์ลูกศิษย์วัดเลยไปถึงที่หน้ากุฏิพระครูอดุลสารนิเทศซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดป่าอดุลยรามเนี่ย ผู้ชายคนนี้ชื่อเอกอายุ52ปีเป็นชาวขอนแก่นโอ้โหอุตส่าห์ขี่รถจักรยานยนต์ไป12กิโลเลยนะเพื่อเข้าไปในวัดเนี่ยแล้วก็ไปด่าว่าเป็นตะโกนตัวเองเนี่ยเป็น MC พระดานะจะมาถามว่าคลิปที่มีการเผยแพร่ออกไปเนี่ยที่เป็นคลิปหลวงพ่อร้องไห้เนี่ยหลวงพ่อไม่จริงใจไม่เหมือนพระดาบรรดาเสียงดังฟังชัดเนี่ยแล้วเวลาจากการสอบสวนก็ทราบบอกว่านายเอกเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้าน12กิโลนะก่อนจะมาก็ดื่มเหล้าก่อนด้วยกินเหล้ามาแล้วดื่มเหล้าแล้วนะมาถึงที่วัดเนี่ยก็แสดงตัวเลยเป็น FC ป้าดารักป้าดาชอบป้าดาเวลาเห็นป้าดาออกทีวีเนี่ยชอบมากป้าดาเป็นคนใส่แว่นตาแล้วสวยและพูดตรงๆด้วยจึงชอบและถ้าป้าดามาขอนแก่นเนี่ยได้เจอป้าดาจะไปบอกป้าดาว่าชอบป้าดามากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดเพราะว่าเห็นคลิปที่หลวงพ่อร้องไห้แล้วไม่ชอบนะแต่ชอบที่ป้าดาพูดออกทีวีเรื่องรูต่างๆในวัดเนี่ยผมคิดว่าป้าดาพูดจริงนะจึงได้มาที่วัดอยากรู้ว่าใครถ่ายคลิปป้าดาแล้วก็คลิปที่หลวงพ่อร้องไห้แต่ไม่รู้ว่าในวัดเนี่ยมีวงจรปิดนะตัวเองไม่รู้ว่าในวัดวงจรปิดเนี่ยตำรวจเนี่ยจากสภ.ขอนแก่นก็บอกว่าพฤติการของเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดจริงในยามวิกาลคืนนี้กล้องวงจรปิดมันจับได้นะเนื่องจากไม่พอใจวัดนะจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็ตัดสินใจขับรถจากบ้านพักเข้ามาแล้วเข้ามาด่าว่าต่อว่ากล่าวหาวัดนะครับแต่เขาบอกว่าแต่แม้เหตุการณ์นี้เราจับได้แล้วก็ตามเนี่ยแต่คนเขาก็ยังกลัวกันอยู่นะวันนี้เขาเลยขอให้มีการไปอารักขาในวัดอ่ะนะช่วยดูหน่อยเดี๋ยวจะมีเพราะตอนนี้มันก็ถือว่ายังไม่จบนะเรื่องยังไม่จบอ่ะดง
3: ครับผม
0: มหานครโรคทิพ
1: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
7: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงอะไรครับ
2: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
3: ทางช่อง 9M คอร์ด HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: หานครรอบทิศ
9: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
10: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
11: มีแต่คนชอบไอ้ข่าวนั้นมาเลยบอลเนี่ยคุณมาเลยบอลนี่น้องๆอ่านข่าวพี่ขำกลิ้งเลย คุณน้องน้อยบอกฮ่าฮ่าพวกซะเห็นภาพเลยอันไม่รู้กินอาจจะเป็นเรื่องกินก็ได้นะ
12: กินอะไรกินกัน
11: กินอะไรก็ได้คุณน้องบอลว่าชอบเสียงคุณจะแรงหัวเราะก็มันมันหัวเราะมันนี่เราก็หัวเราะไปเลยเนาะคุณผู้ชมฟัง
12: มัน
11: ได้อ่ะมันได้มันถึง
12: เนี่ยมันมีจริงๆไงพี่มันเป็นเรื่องจริงของสังคมนะเป็นประเภทแบบแล้วชอบเป็นแบบพวกผออะไรอย่าง
11: เ
12: งี้ยนะคือไม่ใช่แต่โรงเรียนนะผอ
11: ทุกศึกษาซะด้วย
12: อะไรพวกเนี้ย
11: แ
12: ล้วจะแบบอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ย
11: นะไม่รู้สึกมันสอนเด็กสอนเด็กให้เป็นคนดีได้ไงนะ
12: ครับผม
11: เขาเรียกว่าอะไรมุมมืดมุมมืดดาร์กดาร์กดาร์ก
12: นะฮะอ่ะไปที่อุดรสักนิดนึงนะครับโอ้เมื่อเช้าเล่าข่าวนี้แล้วเขาบอกหนังคนละม้วนนะศึกเพื่อนบ้านไปแจ้งความว่าเนี่ยข้างบ้านเนี่ยมาเปิดร้านไก่ย่างส้มตำแล้ววันวันปิ้งไก่เนี่ยนะฮะควันก็ลอยเข้าบ้านซึ่งบ้านเขาเนี่ยมีทั้งคนพิการมีคนป่วยมีเด็กเนี่ยอาศัยอยู่นะก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเคยไปขอให้หยุดก็โดนด่าโดนข้างบ้านที่ร้านขายไก่ด่าว่าอีอ้วนอย่ายุ่งอะไรอย่างเงี้ยด่าอย่างนี้นะยิ่งเนี่ยวันนี้นักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับว่าไปเนี่ยไปว่าข้างบ้านเขางั้นจริงหรือเปล่าแล้วควันไก่คุณเนี่ย
11: โหเราจะน้ำตาไหล
12: กระทบกระเทือนเนี่ยไปบ้านเขาจริงหรือเปล่านะฮะแล้วล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปนะครับไปลงพื้นที่นะก็เป็นห้องแถวนะครับน่ะมีทั้งร้านขายของชำนะครับมีทั้งนี่แหละร้านขายไก่ปิ้งนะครับก็ไปเจอกับคุณน้ำคุณน้ำบอกว่าคุณน้ำคือบ้านที่ได้รับผลกระทบนะได้รับผลกระทบจากไอ้ควันไก่ปิ้งเนี่ยนะฮะจากร้านไก่ย่างส้มตำเนี่ยที่อยู่ห่างกันประมาณทั้ง20เมตรไม่กี่ห้องอะนะฮะเขาบอกร้องไปหลายครั้งแล้วไม่เป็นผลนะก็ฟังความมาจากคุณน้ำแล้วก็อย่างที่ผมเล่าแหละเนี่ยเขาก็บอกว่าในบ้านเขามีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กพอไปเตือนหนักเข้าก็โดนด่าแบบอีห่าอีพ้วนอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้นักข่าวก็เลยไปคุยกับแม่ค้าไก่ย่างนะเดินไปไม่กี่ก้าวแล้วก็ถึงแล้วนะพี่เพราะว่าห้องเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ติดกันนะครับเจอกับคุณลำดวนครับคุณลำดวนนี่เป็นแม่ค้าขายไก่นะฮะบอกมาฟังความอีกข้างนี่จะเล่าให้ฟังไอ้เรื่องควันจากไก่ย่างเนี่ยมันจบไปนานแล้วเทศบาลเขามาเติมมาตรวจสอบแล้วทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยจะให้จะปิ้งขายได้6โมงเช้าถึง10โมงแล้วต้องปิดเตาคือไม่ได้ปิ้งทั้งวันอย่าไปฟังเขามากนะยายที่เธอด่าว่าไอ้อ้วนเนี่ยนะอย่าไปฟังเขามากนะแล้วเขาเนี่ยก็ทำปล่องควันตามคำแนะนำของเทศบาลแล้ว นะฮะเขาบอกเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าแหมคู่กรณีเนี่ยเออนะก็ทำอาหารปิ้งย่างทำอาหารตามสั่งขายเหมือนกันนะควันจากร้านนะของเขาเนี่ยนะเออมันจะไปลอยอะไรได้ทั้งวันเพราะเขาหยุดปิดเตาไปตั้งแต่10โมงนะครับสาเหตุที่แท้จริงนะเจ๊ลำดวนเนี่ยนะฮะบอกว่ามาจากความอิจฉาร้านของตัวเองเนี่ยขายดีกว่าฝั่งนู้นที่เขาไปร้องเนี่ยขายไม่ได้เขาก็พานมาหาเรื่องอ๋ออันนี้ในอีกมุมนึงนะในอีกมุมนึงนะเป็นเรื่องของความอิจฉาริษยากันแล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยทำตามที่เทศบาลสั่งทุกอย่างแล้วเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้นะครับส่วนเรื่องด่าเขายอมรับว่าด่าจริงแต่อีกฝ่ายนึงก็ด่ากลับเหมือนกันนะเอาอยากฟังคำด่าเขาหน่อยไหมเขาด่าใช่ไหมสมมติว่าฝั่งนู้นเดินมาบอกเนี่ยควันเธอเข้าบ้านฉันน่ะไปเลยกลับไปเลยอีอ้วนฝั่งนู้นด่าเขากลับอีกระเทยควายโอ้โหสองบ้านนี้เหมาะสมอยู่ด้วยกันจริงผู้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาด่าฉันด่าเขาเขาก็ด่าฉันกลับก็น่าจะหายกันแล้วไหมหายไหมล่ะคนนึงด่าอีอ้วนอีกคนนึงด่าอีกระเทยควายกลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเล่าให้พี่สีฟังหน่อยเมื่อเช้าพี่สีนี่จะไปเตือนเขาว่าให้ทำปล่องควันผมบอกพี่สีระวังนะเขาด่าอีอ้วนนะไม่รู้พี่สีจะด่ากลับเปล่านะนี่เขาโดนด่ากับแล้วอีกเลยควาย
11: ไม่มีปัญญาด่ากลับหรอก
12: ไม่ด่าคราวนี้ไม่ด่านะเนี่ยเขาโดนสวนกับมาอีกเธอควายเขาบอกไอ้เรื่องด่าต้องจบเพราะว่าต่างฝ่ายต่างด่ากัน
11: เอ
12: าทีนี้นะถ้าเป็นเรื่องความอิจฉาริษยานี่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะยังไงกันต่อแล้วนะเพราะว่าฝั่งนี้เขาบอกว่าเขาทำตามที่เทศบาลมาเตือนแล้วเออแต่ฝั่งนู้นเนี่ยยังร้องไม่หยุดต้องหาคนกลางไปไกลเกี่ยกันอีกสักรอบครับผม
13: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: อันดับ4ใช่ไหม
12: ตายแล้วได้อาจจะได้ข่าวหนึ่ง
11: อันดับ4
12: มันไปหน่อยอีอ้วนกับอีกเลย

0: ควายนี่มันไปหน่อย
1: พี่กำลังดูนี่อยู่ประกาศของประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอ่ะที่ลงในราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องของยาอันตรายในเรื่องของยาที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ 5,000 ส่วนในล้านส่วนเนี่ยสำหรับใช้ในช่องปากถือว่าเป็นยาอันตรายก็ส่วนใหญ่ที่ฟลูออไรด์เขาก็จะผสมอยู่ในยาสีฟันไหม
0: ใช่ฟลูออไร
1: ด์นี่ก็บอกแต่ว่าถ้าเกิดว่ายาที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ 5,000 ส่วนในล้านส่วนสำหรับในช่องปากถือว่าเป็นยาอันตรายมันเยอะไปนะพี่ก็เลยไปเซิร์ชดูเขาบอกสำหรับของในยาสีฟันเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยเพื่อป้องกันฟันผุทั่วไปเนี่ยนะคะปริมาณฟลูออไรด์เนี่ยควรอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,500 ส่วนในล้านส่วนอันนี้ถ้าเกิดว่าของอุ๊ยแสดงว่าอาจจะมีบางยี่ห้ออะไรหรือเปล่าเขาทำให้มันเกินไปอ่ะ
0: เกินไปก็ไม่ดี
1: ไม่ดี
0: เราดูว่าเมื่อก่อน
1: พี่ยังคิดว่าอะไรว่ายาสีฟันเวลาดูข้างซองยาสีฟันใช่ไหมอันไหนมันบอกปริมาณฟลูออไรด์เยอะๆเนี่ยก็ดีไม่ดีนะเนี่ยเนี่ยในประกาศสาธารณสุขออกมาแล้วนะเป็นยาอันตราย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้สั้นๆแล้วกันนะครับพ่อแม่ใจสลายเลยครับพี่กล้วยครับที่อุดรธานีเช่นเดียวกันนะฮะลูกวัย15โดนเพื่อนนะโดนเพื่อนนะมอมเหล้าแล้วก็นะล่อลวงไปล่วงละเมิดนะครับปล่อยคลิปอีกต่างหากเด็กเดี๋ยวนี้โอ้โหมันเป็นเหมือนพฤติกรรมที่แบบดูๆกันมานะเนี่ยวันนี้แม่นะฮะพาลูกสาวนะครับอายุ15ปีไปแจ้งความนะครับว่าถูกกลุ่มเพื่อนชาย6คนร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศมอมเหล้าจนหมดสติเนี่ยนะโอ้โหนะคนเป็นแม่นี่ช้ำใจสุดๆนะครับเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว3เดือนนะก็แม่เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพนะก็ไปรู้จักกับเพื่อนนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วก็พากันไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มกันก็ไว้ใจเพื่อนแหละครับนะสุดท้ายแล้วโดนเพื่อนชายมอมเหล้าให้กินเหล้าขาว
1: อ
0: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวนี้ต้อง
0: ไว้ใจกันจริงๆนะบางทีแบบ
1: อย่าไปเพื่อนกันอย่าไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ได้เลย
0: ฝากไว้นะวันนี้ขอบคุณทุกท่าน
1: เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้
0: ถึงทุ่มเจอกันครับขอให้
1: ประชาชนชาวน่านปลอดภัยนะคะ
0: จริงๆพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดระนองวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2564ตามที่ราษฎรหมู่ที่2ตำบลลำเลียงขอพระราชทานความช่วยเหลือสำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณปี2566ก่อสร้างเขื่อนดินความจุ 642,500 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จเมื่อปี2567และกรมชลประทานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเสร็จปี2568ทำให้ราษฎรหมู่ที่2 5 6และ11ตำบลลำเลียงมีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในพื้นที่เกษตรได้ตลอดปีและมีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาด170รายช่วงบ่ายไปติดตามโครงการอาคารอาดน้ำบ้านห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปี2552กรมชลประทานและสำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างแล้วเสร็จปี2554ส่งน้ำให้ราษฎรหมู่ที่10และพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 1,800 ไร่ปัจจุบันมีแผนเสริมความสูงอาคารคอนกรีตและขุดขยายลำน้ำเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำในอนาคตจังหวัดระนองมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม17โครงการส่วนในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากเรื่องฎีการวม32โครงการแล้วเสร็จแล้วถึง20โครงการสร้างประโยชน์และความสุขให้ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืน
3: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
15: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
14: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
16: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมสวัสดีครับหนุ่มหนามนรายงานตัวกับพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับหนุ่มหนามนมาแล้วจ้าทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดนะครับผมทางแฟนเพจของ LTM FM 95นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆทาง FM ด้วยนะที่รับฟังทางวิทยุนะฮะถ้าท่านได้ยินเสียงนี้เข้ามาฟังเพลงกันได้เลยนะครับเพราะยาวๆกันเนาะวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้รายงานตัวกันหน่อยนะทักทายพี่ๆทางทางไลน์หน้าไลน์กันก่อนนะครับพี่พัฒน์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่บัวสาพี่บัวสามาแล้วพี่ดาวมาแล้วจ้าพี่ดาวจ๋านะฮะสวัสดีพี่ดาวด้วยแล้วก็สวัสดีพี่พีรพลด้วยนะครับแล้วก็พี่อรุณนะครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับนี่แล้วก็วัยรุ่นป่วนเมืองฮะโหแอดมินแล้วก็น้องอนัสการนะครับสวัสดีนะจ๊ะพี่โสภาสวัสดีครับขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวดีเจจัดให้นะจ๊ะวันนี้สวัสดีพี่วันนี้นะครับผมสวัสดีค่ะหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดน้องบอสสุดหล่อสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องน้ำนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สงวนศรีด้วยนะครับผมขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับเดี๋ยวน้องนันนันนะเดี๋ยวจัดให้นะพี่มนพรายงานตัวครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญครับสวัสดีนะครับผมผู้ใดอีกผู้ใดอีกเนาะบัดเนี่ยเนาะพี่ไพศรีสวัสดีครับสวัสดีพี่ไพศรีด้วยนะครับพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หนุ่มรังมนด้วยนะครับสวัสดีพี่จําปีครับผมแล้วก็พี่เอสุดหล่อครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบพูดคุยกันหน่อยสักนิดนึงนะครับผมก็ขอเพลงได้นะจ๊ะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีจ้าพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับผมที่รับฟังกันอยู่รับฟังและรับชมกันอยู่นะจ๊ะขอเพลงต้นพร้าวเงาจันทร์ฉันกับเธอเมฆาอาสยามน้องบอสโอ้เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะฮะชั่วโมงที่2ได้ฟังแน่นอนนะฮะว่ายสวยว่ายสวยเสียดายผมไม่ได้ใส่เล็บมาด้วยถ้าใส่เล็บก็จะแบบอย่างนี้เลยค่ะโบพี่เอคิดถึงใครครับเนี่ยโหพี่เอนี่เข้ามาดูไลฟ์ผมนี่บอกคิดถึงตลอดแต่ไม่รู้ว่าใครนะฮะผมก็นี่ก็คิดถึงผมอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับน้องบอสฟังจากสมุทรปราการวันนี้ฝนถล่มน้ำท่วมแถวปากน้ำซอยทรัพย์บุญชัยอ๋อโรงพยาบาลเปาโลนั่นเองนายเห็นบอกแพร่กระสานี่ก็น้ำท่วมนะจ๊ะบ้านผมก็เหมือนกันครับบางสะทงครับโอ้โหสมุทรปราการของเรานี่แบบฝนตกกันตั้งแต่เช้าเลยนะผมตื่นเช้ามานี่แบบเอาละโอ้โหยิ่งประมาณช่วงสักประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนี่แบบโอ้โหตกแรงมากตกแรงจริงแล้วประเด็นคือแบบซักผ้าไว้ด้วยนะสบจังหวะพอดีเลยโอ้ไม่น่าเลยไม่รู้จะแห้งหรือเปล่าเศร้าไปเดี๋ยวค่อยกลับแล้วค่อยไปเก็บนะฮะสวัสดีพี่พานุภาพด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่มะลินะครับสวัสดีนะครับทักทายทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาเดี๋ยวจัดให้นะฮะตามคำขอนะครับเรื่อยๆวันนี้นะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะครับชอบศิลปินคนไหนสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ4689400นะครับและช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายครับต้องบอกว่าให้สิทธิ์สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยนะฮะหน้าไมค์กันด้วยเราจัดให้เลยนะครับผลงานเพลงที่จะขอเข้ามาพร้อมเปิดให้หน้าไมค์เลยนะฮะช่วงหน้ายังไงก็รอรับสายอยู่นะครับโทรมาได้เลยนะครับ02-248-1366นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากพี่หนุ่มมีซอกันหน่อยครับผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนกันแล้วกันจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมขอสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมพี่หนุ่มน้องแต้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่หนุ่มสบายดีนะ
2: สบายดีครับ
1: ฝนตกไหมพี่สุพรรณนะตอนนี
2: ้ตกแต่ไม่เยอะ
1: อ๋อตกแต่ไม่เยอะใช่ไหม
2: ตกเป็นบางที
1: ่ตรงนี้มันตกอ๋อก็แสดงว่าโอ้แต่วันนี้เพิ่งตกผ่านไปใช่ไหมพี
2: ่ไม่ตกแต่ไม่เยอะเท่าไหร่อ๋อ
1: ก็แสดงว่านิดนิดหน่อยหน่อย
2: ใช
1: ่อ๋อพี่หนุ่มครับวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาขอเพลงอะไรจ้าวันนี้ครับ
2: ชบาดอกชบาสีแดง
1: ดอกชบาสีแดงของพี่ดีเจลูกตาลเนาะ
2: ใช่คร
1: ับ เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันพิธาให้พี่สวัสดิ์ให้เล็กโพประจักษ์แล้วก็ให้แกงเฝ้าดีเจด้วยทุกคนเลย
1: แล้ว
2: ก็ให้น้องกวางล่างใหม่ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: อะไรครับสายหน้าไม้จากพี่หนุ่มน้องแต้เนาะโทรเข้ามาจากสุพรรณนะฮะก็ขอเพลงเข้ามาครับผมดอกชบาสีแดงของพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองครับดีเจสุดสวยของเรานะฮะเพลงนี้ก็พี่หนุ่มพิเศษให้พี่วันวิสาแล้วก็พี่นกนกสุพรรณนะฮะแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจทั้งหลายเลยนะฮะแล้วก็พี่กวางหลังไมค์ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยทุกเสียงทุกสายเลยนะที่รับชมและฟังกันอยู่นะครับโอ้โหช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะจากสายหน้าไมค์พี่หนุ่มน้องแต้กันเลยดีกว่าครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับขนาด20นาฬิกาขออภัยครับขนาดนี้นะฮะ20นาฬิกา36นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับใช่ไหมเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์ตอนนี้ต้องบอกว่าภาคเหนือตอนนี้โอ้โหน้ำท่วมนี่แบบหนักมากเลยนะฮะโอ้โหแบบจังหวัดน่านนี่แบบต้องเรียกว่าท่วมหนักที่สุดในน่าจะในรอบ100ปีเลยได้ไหมโหผมไม่คิดว่ามันจะท่วมขนาดนี้ทุกคนเห็นแบบเห็นน้ำมันขึ้นสูงมากเลยครับโหยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านนะครับทุกคนก็ LTM FM 95ครับลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็พี่ๆอาสากู้ภัยนะฮะทุกคนเลยนะฮะที่ช่วยกันนะฮะ

0: อนนี้ต้องบอกว่าหนักมากขออย่างเดียวอย่าให้มันตกซ้ำอีกนะฮะโอ้แค่เห็นระดับน้ำแบบนี้ก็แบบใจหายแวบเลยโอ้น้ำนี่แบบน้ำไม่ได้นิ่งไงมันไหลตลอดพอมันไหลตลอดแล้วประเด็นคือแบบถ้าตกเข้ามาอีกมันก็โอ้ไม่อยากให้มันตกเลยนะฮะก็ยังไงส่งกำลังแรงใจนะให้พี่น้องชาวน่านนะครับทุกคนฮะเอาเลยครับวันนี้ฮะขออนุญาตสักนิดนึงนะฮะต้องบอกว่าบ้านเราเมืองเราตอนนี้นะฮะมีแต่ของอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวนะของหวานหรือเมนูแซ่บๆนะฮะก็มีให้เลือกกินกันทุกวันนะฮะแต่บางครั้งครับต้องบอกว่าความอร่อยเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกนะฮะจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยแม้แต่ท้องเสียนะฮะโอ้โหยิ่งบ้านเราอากาศร้อนๆแบบนี้อะไรที่เผ็ดๆแสบๆนี่แบบทำให้ท้องเราเสียบ่อยนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ฮะอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของเรานะฮะต้องใช้กระต่ายบินโททอลครับตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดครับท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัทซับซาลิไซเลตนะครับที่ช่วยบรรเทาอาการไม่ให้สบายท้องได้อย่างครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะกินหนักแค่ไหนกินเผ็ดแค่ไหนหรือว่าจะกินเพลินทุกวันกินแบบโอ้โหแบบเยอะอะไรอย่างงี้ดีกว่าหากมีอาการเหล่านี้นะฮะไม่สบายท้องต้องกระต่ายบินโททอลครับพร้อมดูแลคุณนะฮะถ้าต้องบอกว่าถ้าได้ตัวนี้เข้าไปช่วยนะกินหนักแค่ไหนก็กินได้ครับกินเพลินแค่ไหนก็กินได้กินส้มตำทุกวันอย่างได้เลยเออตอนเช้าส้มตำเที่ยงส้มตำเย็นส้มตำตกค่ำมืดไปก็ผัดเผ็ดก็ยังช่วยได้ฮะต้องกระต่ายบินโททอลเท่านั้นนะครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เอาหมอเกี่ยวสาวจากผลงานเพลงฝากผู้สาวหน้าเวทีคนโสดอยู่ใสคนโสดจากประเพลงใดเขินคอนก็ลืมเบิดละไหนอยู่ทั้งเวทีกันฮอนบ่ครับหน้าเวทีฮอนบ่

0: ส่งความรักให้กันไปกำลังใจดีๆคือความรักจากแฟนๆกำลังใจดีๆคือความรักจากคนที่เรารักครับผมขอบพระคุณมากๆครับขอส่วนให้ด้วยครับผม
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:45 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆนะฮะวันนี้จนถึง4 ทุ่มกันเลยพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเอาช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าชมสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ริง
1: เฮ้ยเต้นกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
0: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ตัวจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ซลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 ครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ในช่วงนี้นะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับช่วงนี้ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนนะครับทุกท่านฮะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับเงินฝากเงินสูงสุดดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนั่นเองครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดฮะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฮะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนั่นเองครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมนั่นเองนะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนครับผลตอบรับก็คุ้มค่าเหมือนเดิมนะครับผมให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นคงนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับจนถึงวันที่30ธันวาคม2569จ้ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตให้กับทุกคนนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับชั่วโมง2เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกาค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินสั่งใช้อสลุยช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัยให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสั่งการนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนและนายกองเอกชัยนรงค์วงใหญ่ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอส.สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่1และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอใกล้เคียงในพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน100นายส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยตลอดทั้งคืนนี้สมาชิกอส.ทุกนายได้กระจายกำลังไปยังอำเภอท่าบางผาและอำเภอเมืองน่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของลำเลียงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับมวลน้ำไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยรวมทั้งดูแลความปลอดภัยและช่วยสนับสนุนการใช้กำลังขนย้ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในศูนย์พักพิงทั้งนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำเภอในพื้นที่ภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนกำลังพลในการเข้าช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดภัยและเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยยึดความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนในขณะที่นายเจเสศไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเองหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทันทีที่ถึงพื้นที่นายเจเสศได้ลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยระบุว่าขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นคาดว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนทหารผ่าเมืองนรขอยึดของกลางรถใหญ่10ล้านเม็ดริมโขงเชียงแสนพลตรีสาธิตไวยธนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนายประสงค์ล่าอ่อนผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการสกัดกั้นตรวจยึดยาบ้ารถใหญ่ประมาณ10ล้านเม็ดรถยนต์1คันริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยกองบังคับการควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่3จัดกำลัง1ชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายออกตรวจสอบพื้นที่ริมน้ำโขงบริเวณบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทางแม่น้ำโขงพบชายชะกันจำนวนมากกำลังลำเลียงสิ่งของขึ้นจากเรือมาเทียบบริเวณแม่น้ำโขงพร้อมกับกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ34กระสอบภายในพบของกลางเป็นสิ่งผิดกฎหมายประเภทหนึ่งรวมประมาณ10ล้านเม็ดนอกจากนี้ยังพบรถยนต์อเนกประสงค์มิตซูบิชิปาเจโร่สีขาวคาดว่าใช้ในการลำเลียงของกลางออกจากพื้นที่เบื้องต้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งสภ.เชียงแสนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดย บางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21:07 นครับในช่วงของ

0: ฝนไม่เอ่ย
1: ไม่มีครับ
0: อ๋อตอนนี้ไม่มีร้อนมากใช่ไหมพี
1: ่ร้อนครับ
0: โอ้โหนะพี่วันชัยวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
1: ของจอยรวมมิตรครับ
0: อ๋อของพี่จอยรวมมิตรผลงานเพลง
1: กระเป๋าสมปองครับ
0: กระเป๋าสมปองเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
1: ให้แฟนเพลงทุกท่านครับแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ทุกไปที่จังหวัดน่านด้วยครับ
0: โอ้ได้เลยนะครับผมพี่วันชัยก่อนวางสายผมรบกวนพี่วันชัยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอราอ่ะฮ่า
1: และไอ้ยา
0: อรสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอ้ยาอ่ะฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีไอ้ยาอ่ะฮ่า
0: ขอบคุณครับพี่วันชัยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อะไรครับสายหน้าไมค์เนาะจากพี่วันชัยนะฮะโทรเข้ามาจากนครศรีครับก็ขอผลงานเพลงมาด้วยนะครับเพลงนี้กระเป๋าสมปองครับแล้วก็ให้แฟนเพลงทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับผมจากนครศรีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พี่วันชัยเป็นกำลังใจให้จังหวัดน่านด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้โหเจอน้ำท่วมนี่แบบหนักมากเลยนะฮะยังไงทุกคนครับส่งกำลังใจนะฮะให้จังหวัดน่านด้วยให้พี่น้องชาวน่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆอาสากู้ภัยทุกท่านหน่วยงานทุกคนนะครับที่กำลังลงพื้นที่กันอยู่นะตอนนี้นะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเอาละช่วงนี้ครับช่วงพาเลทเพลงฮิต4พาครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันเลยในช่วงนี้นะครับผมรวมถึงผลงานเพลงสายหน้าใหม่ด้วย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอมและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงเกือบแตะแพ้ซนยองนะครับเป็นผลงานcover นะครับ cover version นะฮะจากบิวจิระขออภัยฮะจิชริยานะครับต้นฉบับไหมพรมอุดมพรนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองครับอาจารย์ทิบดินทองสินครับเรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองครับผลงานเพลงต้องบอกว่ามวลในพี่น้องเพลงนี้ถ้าฟังดีๆครับเกือบแตะแพ้สนยองพี่น้องนะบ้านผมเอิญสนนองนะครับยังไงก็ฝากผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยกันละกันนะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

นะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับ21:41นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะพี่จิตสวัสดีจ้าพี่ลำพึงบอกว่า2นิ้วพี่ลำพึงบอก2นิ้วสู้ๆนะดีเจเริ่มหิวแล้วตอนเนี้ยจะกินอะไรดีทีเนี้ยพี่เอกลับมาแล้วพี่เอไปไหนมาพี่เอแอบไปอาบน้ำมาแน่นอนเลยนะน้องฟ้าก็เหมือนกันแอบไปอาบน้ำมาอ่านะฮะส่วนพี่ดาวไปเล่นเกมมาโอ้โหพี่จิตบอกว่าด้อมย่อมจอมยุทธไปไหนหมดโอ้โหน่าจะหลับหมดแล้วฮะโอ้โหดึกขนาดนี้น่าจะหลับกันหมดแล้วจ้ะนะฮะเวลาใกล้หมดอีกแล้วเร็วจังเลยโอ้โหพี่บังออนน่าจะมาเร็วๆกว่านี้คนอะไรใส่หูฟังทับหมวกต้องใส่หมวกทับหูฟังใช่ไหมพูดเป็นเล่นไปผมท่านบังเอิญเจ้าแม่บังอ่อนเหมือนนางเอกละครนี่เพลงนี้เข้ากับพี่บังอ่อนด้วยนะครับเพลงนี้ทักทายทุกท่านด้วยนะฮะค่ำคืนนี้ครับอยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆนะครับขอเพลงมาได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400แล้วก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา20:00จนถึง20:00นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังเจอกันเหมือนเดิมนะฮะ20:00ถึง20:00เอ้ยไม่ใช่ดิ20:00ถึง20:00นะครับก็สำหรับใครที่เรียกร้องเนี่ยอยากให้มาก็มาแล้วนะฮะพอเวลาผมมาปุ๊บอย่าเพิ่งหนีกันไม่ใช่มาปุ๊บหลับอย่างเงี้ยขอเพลงแล้วก็หลับอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้

นะฮะถ้าขอเพลงมาแล้วต้องรอฟังด้วยนะครับเพราะว่าดีเจเปิดให้อยู่แล้วนะฮะถ้าเวลาเหลือนี่ผมเปิดแน่นอนนะครับถ้าเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดหรือว่าขอมานะครับอาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอจริงๆนะครับหรือว่าบางเพลงอาจจะซ้ำนะครับหรือว่าผมงานเพลงเปิดไปแล้วนะในชั่วโมงแรกอะไรอย่างเงี้ยบางเพิ่งมาชั่วโมงที่2อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอ้โหยากเลยทีเนี้ยเปิดซ้ำไม่ได้ด้วยโอ้ถ้าเปิดซ้ำได้นะผมเปิดให้ฟังเลย10รอบไปเลยนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนต์นะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆด้วยนะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะขอบพระคุณมากๆครับขอให้รวยขอให้รวยนะจ๊ะทุกคนเลยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยเหลือเกินนะครับผมตกมากๆตกแรงสุดๆนะฮะไม่รู้ว่าจะตกจนถึงตอนไหนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเวลาจะออกไปไหนมาไหนก็ใส่แมสก์ก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคือบางครั้งมันอากาศมันเปลี่ยนแล้วมันแบบด้วยความที่แบบเราสูดอากาศอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหควันลดบ้างอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับยังไงก็กันไว้ดีกว่านะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่รับชมรับฟังกันวันนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนนะขออนุญาตส่งท้ายเพลงเพลงนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีกันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆเจอกันพรุ่งนี้จ้า

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เองนะคะแต่ว่าบางคนช่วงเวลานี้ก็อาจจะกำลังเดินทางขับรถนะคะหรือกำลังทำงานช่วงกลางคืนอยู่นะคะก็ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันได้พร้อมกับเพลงเพราะๆตรงนี้นะเอาล่ะค่ะวันนี้มาพูดถึงงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงนะวันนี้นะช่วงกลางสัปดาห์คุณผู้ฟังบางครั้งบางทีมันจะอ่อมๆ อ่อมๆมันไม่ใช่แกงอ่อมนะคือเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกแบบเออเหนื่อยๆเพลียๆอะไรแบบนี้อ่อมๆคุณผู้ฟังก็เลยจัดเพลงสนุกๆให้ดีกว่านะคะนะ3งานเพลงสนุกๆจาก3ศิลปินนะคะเริ่มต้นมากับสมชายเปลี่ยนไปนะคะงานจากพี่แมงปอชนิชานะคะแล้วก็ต่อด้วยโลเลนะคะโลเลพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสับปะรดนะจ๊ะหลิวอาจารยานั่นเองนะคะวันก่อนผู้ฟังนะคะพูดถึงพี่แมงปอวันก่อนมีข้อความเข้ามาทาง Facebook บอกว่าลูกตาลชนิชาเป็นอะไรกับน้องแอมชนิชาแล้วก็เป็นอะไรกับแมงปอชนิชา ชนิชานี่คือชื่อนะคะผมฟังชื่อนะไม่ใช่นามสกุลนะชื่อเล่นเนี่ยคือลูกตานะคะชื่อจริงเนี่ยชนิชานะคะไม่ใช่นามสกุลนะคะส่วนชื่อเนี่ยมันก็อาจจะซ้ำกันได้นะคะมีคนชื่อชนิชานะคะในโลกใบนี้เยอะแยะนะคะในประเทศไทยของเราเนาะนะคะส่วนน้องแอมเนี่ยเขาก็คงจะชื่อชนิชาแหละไม่รู้ว่าเป็นชื่อจริงหรือเปล่านะหมายถึงว่าคือศิลปินบางท่านเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเขาเรียกเหมือนถ้าเป็นภาษาแรปเปอร์เนี่ยเขาเรียกว่า AKA ใช่ไหมก็จะเป็นชื่อศิลปินส่วนชื่อจริงเนี่ยชื่อนามสกุลจริงก็อาจจะเป็นอีกชื่อหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ตาเนี่ยคือลูกตาเนี่ยจริงๆชื่อเล่นจริงๆแล้วก็ชื่อจริงก็ชื่อชนิชาชื่อนี้เลยนะคุณผู้ฟัง ไม่หนูอ่ะแล้วก็หนูก็มีความเอ็นดูแฟนรายการนะเขาถามว่าเป็นอะไรเป็นรายการนี้ นี่เป็นอะไรฮะไม่ได้เป็นเลยเลยฮะโอเคนะคุณผู้ฟังก็เล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องน่ารักน่ารักนะวันนี้คุณผู้ฟังสามารถทักทายกันเข้ามาได้เช่นเคยนะคะทุกช่องทางเลยเนาะนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงกับสายชิวฮิวใจนะคะหน้าไมค์รับ1สายนะคะคุณผู้ฟังโทรมาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษอยากฟังเพลงอะไรนะคะขอหน้าไมค์เปิดให้เลยทันทีเนาะเผื่อว่าวันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษของใครอยากจะมอบใครเป็นพิเศษด้วยนะคะเชิญได้เลยยินดีมากๆนะฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะน้องกวางนะรอรับสายอยู่แล้วนะคะน้องกวางนะคะโอเคนะตอนนี้กำลังเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับเพลงแล้วก็สายหน้าใหม่นะจองกันเข้ามาแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะนะทาง SMS ของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400สวัสดีจากทางมาเลเซียด้วยนะคะข้อความมีใครบ้างแล้วเอ่ยนะคุณแม่อรุณวันนี้มาคนแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนะคะแล้วก็มีน้องหนูดีนะบอกขอฝนตกที่หน้าต่างของโลโซฮัลโหลพี่ตาหนิเดี๋ยวนี้น้องๆเขาแอดวานนะคะฮัลโหลพี่ตาลขอเพลงเหงาเข้าใจของพี่ปานธนพรนะคะน้องบนนัสนะคะแล้วก็มีข้อความล่าสุดเข้ามาสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากพี่คนโคราชเจ้าประจำนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางเพจของเรานะคะ LTM FM 95ไลฟ์อยู่นะจ๊ะคุณผู้ฟังเผื่อว่าเหงาๆฟังเสียงดีเจอยากเห็นหน้าดีเจด้วยก็สามารถเข้ามาทาง Facebook Live ได้ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคุณผู้ฟังหนูฝากด้วยละกันช่องทางนี้เป็นหนึ่งช่องทางที่เราจะได้อัปเดตข่าวสารต่างๆกิจกรรมมากมายของทางลูกทุ่งมหานครของเราด้วยและปีนี้นะเพิ่งเดือน8นะ9 10 11 12ยังมีอีกหลายกิจกรรมมากๆนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะผู้ฟังขานะคะหลายคนน่าจะพอทราบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดน่านนะขออนุญาตอู้เป็นภาษากำเมืองกันละกันเนาะเจ้าเนาะน้ำท่วมเนาะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เกิดนี่แหละอุทกภัยน้ำเยอะมากนะน้ำเยอะมากก็เลยอยากจะส่งกำลังใจไปให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านนะรู้สึกว่าจะเป็นที่หนักๆเลยคือที่อำเภอปัวนะตอนนั้นมีโอกาสได้เกยไปที่อำเภอปัวอยู่ครั้ง2ครั้งนะจำมาได้แล้วแต่ว่าเคยไปเหมือนกันแล้วก็หันแล้วก็รู้สึกโอ้เป็นห่วงแบบจัดหนักเลยอ่ะเนาะเป็นห่วงขนาดเลยแหละแล้วก็ส่งกำลังใจนะเจ้าเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังวิกฤตมากๆแล้วก็เห็นมีหลายๆหน่วยงานที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือก็ไปซัพพอร์ตแล้วก็คืนนี้คงจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดเลยแหละเพราะว่าเห็นเพนเปิ้ล

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะเวลาที่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงเพราะๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังช่วงดึกๆแบบนี้ช่วงเวลาที่ก่อนที่เราจะพักผ่อนก่อนที่เราจะเข้านอนนั่นเอง

ประกาศมาว่าอาจจะนะคะมีแนวโน้มว่าหน้าน้ำจะหนักขึ้นกว่าเดิมตัวนะจะเพิ่มขึ้นด้วยคุณผู้ฟังนะคะจะได้ก็ส่งกำลังใจแล้วก็เฝ้าระวังเนาะเอาใจแบบประมาทกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันก่อเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องดูแลกันต่อไปตรงนี้นะหนูก็เลยขออนุญาตเนาะนะคะส่งเพลงเป็นกำลังใจกันแล้วกันตอนแรกเตรียมอีกเพลงนึงไว้แต่ขออนุญาตปุ๊บสลับก่อนเลยก็แล้วกันนะคะงานจากบิวกัลยาณีนะดอกไม้กำลังใจส่งเป็นกำลังใจเป็นพิเศษเลยนะคะเป็นดวงใหญ่ๆเลยคือกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้เรามารับสายหน้าใหม่กับสายชิวหิวใจกันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากจันทบุรีสวัสดีค่ะพี่ตัว
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานเลยเน
2: า
1: ะ
2: นานหลายเดือนครับพี
1: ่นานหลายเดือนเลยเป็นยังไงบ้างคะ

0: ไรดีไหม
1: ก็เรื่อยๆครับ
0: ค่ะวันนี้ที่จันทบุรีฝนตกหรือเปล่า
1: วันนี้ตกแบบกลางวันก็ตกแบบปล่อยๆนะแต่ว่าเที่ยงตกหนักไปสักพักนึงแล้วก็หยุดไปแล้ว
0: โอเคตอนนี้อยู่บ้านแล้วเนาะ
1: ครับ
0: โอเคค่ะไม่ได้คุยสายหน้าไมค์กันนานแล้วแต่ว่ายังได้ติดตามฟังกันอยู่หรือเปล่า
1: เขาก็ฟังอยู่ตลอดครับ
0: ฟังอยู่ตลอดนะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ทำไมถึงมีโอกาสได้โทรเข้ามา
1: ก็โทรแต่ไม่ค่อยทันครับพี
0: ่ตัวคุณตัวบอกว่าแหมไม่ต้องถามแล้วทำไมโทรอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ค่อยทันชอบไม่ค่อยติดใช่ไหมโอเคได้เลยวันนี้บอกอยากฟังเพลงของพี่สอนสินชัยหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าวันนี้นึกถึงเพลงเนี้ยเพราะว่าฝนตกนะเรานึกถึงเวลาเราอยู่ตามบ้านนอกกับตาลมีเสียงนาเงี้ยแล้วก็ประกอบมาถ้าใครเขาอกหักนะครับเพลงเนี้ยมันจะเหมาะแล้วก็ทำใจนะ
0: โอ้โหมัน คือมันจี๊ดแล้วก็บรรยากาศพาไปด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: หมายถึงตัวเองหรือหมายถึงใครคะเนี่ย
1: หมายถึงใครถ้าเกิดอยู่ในเหตุการณ์เนี้ยก็อยากให้ด้วยจะคอยเป็นกำลังใจให้นะคร
0: ับไอเราก็นึกว่าน่าหรือเปล่านะหมายถึงว่าทั่วๆไปถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้กับใครก็อาจจะแบบว่าฟังเพลงนี้แล้วมันอินใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วตอนนี้ผมก็นอนเฝ้าสวนอยู่อย่างเง
0: ี้
1: ยกันมันเพลินนะครับพี
0: ่โอเคได้เลยเดี๋ยววันนี้จัดให้ขอบคุณพี่ตัวมากๆนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะนะฮะพี่ตัวบอกบรรยากาศเนี่ยมันต้องเพลงนี้เลยนะฮะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับกระท่อมทำใจสอนสินชัยค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ตั้วจากจันทบุรีนะคะกับเพลงกระท่อมทำใจนะคะสอนสินชัยนั่นเองนะคะโอ้โหตอนนี้หลังไมค์ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฝากเอาไว้ได้หรือว่าอยากจะจองสายหน้าไมค์ในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็รับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องทีมงานหลังไมค์ของเราได้เลยนะคะอ้าวเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายสมาชิกนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95กันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีพี่สมบูรณ์นะคะคุณแม่รุณนะคะพี่นักรบพี่ประธานค่ะพี่สุนะคะแล้วก็มีพี่ประเสริฐพี่ณรงค์นะคะพี่ณรงค์บอกว่ารับชมอยู่ทางนครศรีธรรมราชนะคะพี่โสภาพี่วิชัยนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วก็มีพี่พีรพลด้วยนะคะขอบคุณพี่เลิฟตัวนะเจ้านะส่งดาวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยหลาย10ดวงเนอะขอบคุณจนักเจ้าทักทายนะคะทุกท่านเลยข้อความมันหายไปอีกแล้วคุณผู้ฟัง ถ้าเกิดว่าใครที่ทักทายดีเจผ่านทางไลฟ์ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็ตันยังไม่ได้อ่านข้อความของใครยังไม่ได้ทักใครก็พิมพ์มาอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีสิบปีคนเดิมไงจะใครละด้วยนะคะขออนุญาตอะไรอ่ะขออนุญาตนอนฟังนะคะไม่ได้ค่ะนะคะต้องนั่งพับเพียบฟังเท่านั้นนะคะพนมมือ นอนฟังนอนฟังสวัสดีพี่ปู TKK พี่อัมพลด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะทางเพจของเราส่วน SMS นะคะมีเพิ่มเติมเข้ามาจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลขอฟังเพลงสุดแค้นแสนรักของแม่พึ่งพุ่มพวงด้วยนะคะนี่หลังไมค์ก็มีเพลงของแม่พึ่งมาหลายเพลงด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้ละกันเนาะเรามี2ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพยายามจะเปิดให้ได้เยอะที่สุดนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแต่ว่าตอนนี้จัดให้พี่อนันต์จากโคราชสักหนึ่งผลงานนะฮะงานจากพี่ตุ้มจานุกร้องพระเอกหน้าใหม่ในใจเธอ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีเพลงฝากเข้ามานะคะจากคุณป้าจำปีจังหวัดตรังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงสนุกสนุกของพี่จอยรวมมีกับเต้ยก่อสร้างนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้
2: ไปกันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จอยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จอยอ้าว

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคลไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

จากก่อนหน้านี้นะคะเต้ยก่อสร้างนะคะแล้วก็ที่จบไปกับคุณลำไยงานจากพี่ลูกนกสุภาพรนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะฝากเข้ามาก็เลยจัดให้เลย2งานเพลงนะคะจากคุณผู้ฟังทั้ง2ท่านนะคะในช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงต่อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะที่จบไปกับสุดแค้นแสนรักนะคะงานของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากทาง SMS นะคะพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชฝากเข้ามาแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะพี่โหน่งจากลำปางนะคะจัดให้แล้ว2งานเพลงเรียบร้อย
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะขอส่งมอบอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังเผชิญปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องไหนก็ตามขอให้เจอทางออกโดยไวแล้วก็เข้มแข็งก้าวต่อไปนะคะงานจากไม้เมืองค่ะกำลังใจนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับสายหน้าไม้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม022481366

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้า
0: 23:03 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะคะ MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังจากทางโคราชพิมพ์ข้อความเข้ามาทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลนะบอกว่ากำลังฟังอยู่เลยนะคะที่โคราช 95.75 นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะติดตามกันได้หลายช่องทางนะคุณผู้ฟังทั้งวิทยุนะคะหรือจะเป็นไลฟ์ทางเพจของเรา LTM FM 95ก็ได้นะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยเนาะในช่วงนี้นะคะกับพาเพลงฮิต4ภาคนะคะสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าน้องลูกตาลเสียงใสเหมือนแก้ว
0: โอ้ยขอบคุณค่ะพี่วาสนานะคะ
2: จ้า
0: ค่ะจากเขตประเวศเหรอคะ
2: จ้า
0: โอ้

0: อ๋อไม่ใกล้ไม่ไกลเน
1: าะฝนกำลังพามอยู่เรือตกก็จะบ่ายสามยังไม่หยุดเลยแหละแต่ว่ามันเมาแล้วแหละแต่ก็ยังพามอยู
0: ่โอเคเลยนะคะสัญญาณชัดเจนดีไหมคะ
1: ชัดมากแต่ส่วนมากจะเป็นช่วงดึกๆช่วงกลางวันชัดบ้างชัดบ้าง
0: เพราะ
1: ว
0: ่
1: าฟังจากมือถืออ
0: ๋อตอนนี้ก็ฟังจากมือถือเหรอคะ
1: จ้าเพราะพิชยุไม่มี
0: ฟังจากมือถือหมายถึงว่าเปิดในแอปหรือว่าในไลฟ์หรือยังไงคะ
1: เปิดในคลื่นของเขานี่เลยคลื่น95เนี่ยจ้ะ
0: อ๋อแสดงว่าโทรศัพท์มือถือมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟังก์ชันวิทยุด้วยใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋อโอเคค่ะโอ้ยดีจังเลยแสดงว่าสัญญาณชัดเจนเนี่ยมีหลายช่องทางนะคะที่สามารถรับฟังกันได้ตอนแรกหนูนึกว่าพี่วาสนาจะแบบว่ามีวิทยุประจำตำแหน่ง
1: มันฟังอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหรอ
1: มันฟังก็เลยต้องฟังจากมือถือก็เลยไปค้นหา95บางแต่หาสถานีแล้วก็ไปไอ้นี่แล้วก็มันก็ขึ้นมา
0: ค่ะก็เลยได้ฟังกันเน
1: า
0: ะโอเคเลยค่ะดีใจที่แบบว่าพี่วาสนาก็คือพยายามที่จะตามหาว่าฟังทางไหนได้อีกอะไรเงี้ย
1: โอ้โหรายการนี้แบบรายการโปรดเลย
0: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยค่ะติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะ
1: เมื่อก่อนนี้ฟังอยู่ช่วง 3-4 ปีพอตะหลังเริ่มทำงานแล้วเจ้านายคอยจ้องก็เลยไม่ค่อยได้ฟังอ่ะช่วงนี้ก
0: ็ต้องชวนเขา
1: ชวน
0: เขามาฟังด้วยนะถ้างั้นน่ะ
1: ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ฟังยาวๆหน่อยถ้าเป็นคนธรรมดานี่
0: จะ
1: ฟังบ้างไม่ได้ฟังมากบางทีก็แอบฟังใส่หูฟังเอา
0: อ๋อใส่หูฟังได้อยู่เนาะเขาให้ใส่หูฟังตอนทำงานได้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ก็เป็นแม่บ้านอยู
0: ่
1: ก็เรามีพื้นที่ของเราไง
0: อ๋อพอนึกออกแล้วนะคะได้เลยวันอาทิตย์หนูก็จัดรายการด้วยนะพี่วาสนา
1: ฟังอยู
0: ่อะไร
1: อาชัยมึงสิง
0: อ่ะใช่ใช่ใช่ใช่โอ้ขอบคุณมากมากเลย
1: ถามตอนที่อาชัยกับน้องฮุกตาลเบรกกัน
0: อะไรนะคะ
1: ถามน้องฮุกตาลกับมึงสิงอ่ะเบรกกันนะเวลาพูดอะไรขัดก
0: ันขำๆใช่ไหมแบบขำๆใช่ไหมพอแกก็แบบแฮปปี้แกก็รอวันอาทิตย์จะได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ได้ที่ฟังทุกช่วงทุกตอนของ95เลย
0: โอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยอ่ะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไม้พี่รมพรหรอคะ
1: ว่าจะได้จะขอเป็นน้องลูกตาลแล้วโอ้โหพี่ฟังหลายวีเจแล้วขอเป็นอื่น
0: ๆขอบคุณมากมากค่ะโอ้โหขอบคุณมากมากวันนี้บอกอยากฟังอยากให้เธอเข้าใจของพี่ไม้ใช่ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเปิดให้นะคะแต่ว่าตอนนี
1: ้
0: เดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ว่าสนับพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ได้
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำชิมซุกี้สูตรปังตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: มองง่ายชุ่มคอไอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ลูกบ้านต้องมีอายลาอาห่า
0: โอ้โหแฟนตัวจริงขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: จ้า
0: ค่ะพี่วาสนาทำงานทุกวันเลยไหม
1: ก็ทำหยุดเพราะว่าวันอาทิตย์จ้ะ
0: อ๋อได้หยุดอยู่เนาะวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะ
1: ขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกเสียงทุกสายแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับจังหวัดน่านแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับหน่วยกู้ภัยทุกคนขอให้ปลอดภัยแล้วคลาดอันตรายทั้งหลายนะจ๊ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ
1: ว้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าน
0: ะคะพี่วาสนาจากเขตประเวศกทมนี่เองนะคะไม่ไกลไม่ไกลนะคะจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาค4งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาไว้ที่หลังไมค์ของเรานะคะที่เบอร์02-248-1366ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันอีกทีเนาะว่าเป็นเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรทกับ

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สี่งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับกลิ่นฟางนางลืมเสียงเพราะๆนะคะของพี่ดำรงวงทองนะคะฝากเข้ามาจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีพบรักปากน้ำโพพี่หนูมิเตอร์จากพี่เล็กสุโขทัยนะคะคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดจินตลาภูลาภจากพี่สมศักดิ์ประจวบนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่นะอยากให้เธอเข้าใจพี่ไม้พี่รมพรนะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังฝากเพลงของพี่ไม้เข้ามาหลายเพลงเลยนะคะสงสัยจะได้เปิดเพลงนี้เพลงเดียวแค่นั้นแหละเนาะสลับศิลปินกันไปนะคะมีพี่สาวจากชุมพรก็อยากฟังเพลงพี่ไม้กับเพลงสัญญาคือยาพิษแล้วก็มีป้าแป๋วนะป้าแป๋วก็บอกอยากฟังมนรักแม่ห้องสอนของพี่ไม้โอ้โหมีวันนี้มีแฟนเพลงพี่ไม้เยอะเลยใจตรงกันนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาทักทายสมาชิกนะคะทางเพจนะคะสวัสดีพี่เอกรินนะคะพี่จักรีพี่นุเจริญพี่พีรพลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะดึกๆ ก็แวะเข้ามาฟังเพลงกันได้พี่สมเชษนะคะทักทายนะจ๊ะมีใครอีกเอ่ยพี่เอ๋อินทิรานะคะวันนี้มาดึกเลยพี่ชัดชัยนะพี่ชัดชัยด้วยนะคะพี่ประเดิมนะคะพี่นันทาด้วยนะคะเข้ามาส่งหัวใจนะคะทักทายดีเจลูกตาลขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคำอวยพรจากพี่นักรบด้วยนะคะSMS เพิ่มเติมมาบอกว่าลุงโกตลาดมหาศิลป์นะอยากฟังเพลงของสอนเพชรนะนักร้องอกหักนะฮะฝากมาทาง SMS ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีเวลาจัดให้เพิ่มเติมแล้วกันตอนนี้นะหนูขออนุญาตเพลงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วแหละนะลุงเอกจากส่งคล้าบอกว่าอยากฟังเพลงของสุนารีราชสีมานะคะจัดให้เลยนะอยากให้วันนั้นกลับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจ่อคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะมีงานเพลงใหม่จาก2ศิลปินนะคะ MC2 แล้วก็อาร์มชาบูชื่อน่ารักจังเลยนะคะกับเพลงยกให้หมดเลยสองศิลปินนะคะคำร้องทำนองเขตศิลาและเรียบเรียงโดยชาญณรงค์กลิ่นสีสุขค่ะ

0: ฝากไปด้วยนะคะงานเพลงใหม่นะคะยกให้หมดเลยเออเจอคนถูกใจนะคะก็อยากจะยกให้หมดทั้งตัวและหัวใจอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะจาก2ศิลปิน MC2 และอาร์มชาบูนะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยเพลงนี้ยกให้หมดเลยฉันชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาเลยนะคะขอกันเข้ามาเลยจ้ะนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตในช่วงนี้เดี๋ยวจัดให้เลยกับความสนุก2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราฮิตที่1กับเอาที่บายใจนะคะงานจากพี่เบาวีแล้วก็เดี๋ยวอีกเพลงนึงด้วยนะหม้อหุงข้าวของโจอี้โบสิตและพี่พันธ์วรการนะคะ2เพลงนี้ค่ะนะเต้นกันต่อเต้นกันต่อ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายวันนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะโอ้โหวันนี้นะคะน้องๆนะส่งทั้ง SMS แล้วก็โทรเข้ามาด้วยนะคะบอกอยากฟังฝนตกที่หน้าต่างของพี่เสกโลโซนะบอกพี่ตันเปิดให้หน่อยเถอะนะวันนี้อากาศดีดีอ้าวนะเดี๋ยวจัดให้เลยตามคำขู่อ๋อขู่เราไม่ได้ขู่ใช่ไหมลูกตามคำขอนะจ๊ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมธิชาเช่นเคยกับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2 ชั่วโมงที่อยู่กันแบบนี้กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: นี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คนโสดหน่อยแล้วนะคะ3ผลงานเพลงมอบให้คุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะโสดจริงหรือเปล่าจากวงแทมารีนนะคะตามมาด้วยโสดแสนดีจากเมธิชาค่ะและปิดท้ายด้วยโสดกับปริบกับปล่อยนะคะจะปออันนบในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน16นาทีนะคะเอาใจคนโสดเอาใจคนที่อยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายเมื่อวานมีคนเขาบอกว่าดิ่งในยามค่ำคืนน้องเมย์ก็เลยบอกว่าได้เลยเดี๋ยวจัดเพลงเต้นๆให้เลยนะคะจะได้แบบสุดชื่นรื่นรมอย่างงี้นะคะอ่ะนะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วอยากจะฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้เลยเบอร์ดีเบอร์เดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366กติกาตอนนี้ก็คือมีเวลาให้4นาที32นะคะก่อนที่จะจบผลงานเพลงอีก1โสดรอสายคนโสดจากพี่หญิงลีศรีจุมพลนะคะเราจะได้มารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจอยากฟังผลงานเพลงไหนรีบโทรกันเข้ามาได้เลยทักทายคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางช่องทางทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะ Mcot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live Fanpage LGMFM95 นะคะและ TikTok ส่วนตัวของน้องเมธิชาด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่แนะนำตัวให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันได้เลยนะว่าชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนนะคะโทรกันเข้ามาก่อนนะจ๊ะตอนนี้น้องเมสุกะรับสายทำหน้าที่เป็นน้องหลังไมค์เป็นโคโปรแกรมในวันนี้นะคะสวัสดีพี่สุนะคะสวัสดีพี่11กุมภาด้วยแล้วก็สวัสดีพี่คมสันพี่ทันพิชาค่ะส่งลูกสาวนะเนาะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วอ่ะสินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดูหลูด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีไปยังพี่นักรบนะคะพี่เสือ10ตัวทักทายไปยังเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนึงพี่มาดานนะคะพี่เบิร์ดรับโชคบอกว่าขอเพลงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะคะก็ก่อนที่จะขอเพลงก็โทรมาก่อนนะตอนนี้สวัสดีพี่เมตตาด้วยนะคะผมเมตตาหวานเจี๊ยบนี่นะจากบุรีรัมย์นะคะรายงานตัวค่ะสวัสดีนะคะสิทธิ์มีครูด้วยนะคะก็ทักทายจะบอกว่ารายงานตัวด้วยคนนะจ๊ะแล้วก็มีพี่ณรงค์นะคะบอกว่ามารายงานตัวแล้วครับผมพี่นางหนูวันจ้าบอกว่าน้องเมย์ขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอด้วยจากนันอนันต์นะคะพี่โจบอกว่าสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนถึงนักร้องคนสวยด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เดดดี้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่สหรัฐนะคะสวัสดีพี่ๆจากสปป.ลาวพี่ๆจากพม่านะคะแล้วก็มีพี่ๆจากโอ้นอร์เวย์เยอรมันอิสราเอลมีพี่ๆจากอเมริกานะคะสวัสดีพี่ประธานด้วยนะบอกว่าผมอยู่ประเทศไทยครับได้เลยครับนะคะสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยเนี่ยน่ารักไงสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ตู้ด้วยนะคะสวัสดีพี่ตู่สวัสดีพี่ดราก้อนนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีพี่สำรวยก้าวพิทักษ์นะคะบอกว่าสวัสดีครับครูเมย์รายงานตัวด้วยคนครับใครที่เข้ามาหลังจากนี้นะคะจะให้คาบไม้บรรทัดนะคะแล้วยืนหน้าห้องก่อน แป๊บหนึ่งนะพี่คมสันบอกว่าส่งสติกเกอร์แบบดอกไม้ส่งหัวใจมาให้นะคะเป็นว่าประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวน้องเมย์ขอรับสายหน้าใหม่นะคะจบหลังจบเพลงนี้นะมีคนบอกว่าสวัสดีป้ายดายังครับหนูเถียงไม่ทันป้าดานะสิกะจะให้ป้าดาไปอะไรนะทวงคืนเขาพระวิหารก่อนนะคะบอกว่าน้องเมย์ดูข่าวน้ำท่วมจังหวัดน่านหรือยังส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้เพิ่งอ่านข่าวเองก็ส่งกำลังใจไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่านด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเนาะว่านกหวีดสำคัญมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือจริงๆวันนี้นี่มีหลายสายด่วนเลยที่จะให้ติดต่อได้นะคะก็เดี๋ยวน้องไม่ลองหาเบอร์ให้อีกทีนึงนะจริงๆวันนี้เพิ่งอ่านมาเองอะเนาะประมาณนี้ก่อนนะคะอ่ะ1ผลงานเพลงค่ะรอสายคนโสดแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจกันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะโอ้ยสดชื่นรื่นรมในยามค่ำคืน จะเที่ยงคืนครึ่งอยู่แล้วเสียงจะสดใสอะไรขนาดนั้นแล้ว
2: ครับผมเด็กชายแฟงน้ำดื่มหนองคายสีเชียงใหม่ครับผม
1: ทำไมต้องแฟงน้ำดื่มอ่ะ
2: ก็ทำธุรกิจโรงน้ำฮะ
1: จริงเหรอ
2: ครับ2สาขาสาขาที่3จะเกิดปีใหม่เนี่ยนะ
1: ราคาที่ไหนอะคะ
2: สีเชียงใหม่หนองคาย
1: เนาะฮะ
2: หนองคายสีเชียงใหม่ฮะ
1: หนองคาย
2: สีเชียงใหม่ครับ
1: คืออะไรอะ
2: สีเชียงใหม่อำเภอฮะอำเภอฮะ
1: อ๋อชื่ออำเภอ
2: ครับ
1: นี่ก็งงว่าหนองคายแล้วไปอยู่อะไรเชียงใหม่เอ
2: ๊
1: ะ
2: สีเชียงใหม
1: ่เอ๊ะ
2: คร
1: ับ
2: ส
1: ี
2: เช
1: ีย
2: งใหม่อ๋อ
1: แล้วมีสาขามีที่ไหนบ้างคะ
2: ก็ยืนในหนองคายก็มีแถวสีเชียงใหม่แถวสังคมนะแยกไปฮะ
1: แต่ทำธุรกิจเป็นน้ำดื่ม
2: ครับผมคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เร็วๆนี้เรามีกีฬาแบบว่าไอ้นี่ด้วยนะ
2: อะไรนะอะไรนะ
1: เดี๋ยวเร็วๆนี้เขาจะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกีฬาของนักร้องศิลปินสามารถส่งน้ำมาเป็นสปอนเซอร์ได้
2: อ๋อเขาแล้วเราจะเล่นที่ไหนล่ะฮะ
1: ที่รังสิตกรุงเทพ
2: โอ้ทำไมไกลจังเลย
1: แซวเล่น
2: จังหวัด2จังหวัดผมก็ไม่ได้ว่าหรอกนะ
1: แต่จำหนูก็แน่ใจเหมือนกันว่าเขาส่งไปสร้างวัดที่ไหนนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบอันนี้แหละพวกศิลปินเอามาเตะฟุตบอลการกุศลกัน
2: ครับผม
1: สนุกนะคะก็จะเป็นทีมฝั่งหมอลำกับทีมฝั่งลูกทุ่งหญิง
2: อ๋อน้องเมย์เล่นกับเขาด้วยไหม
1: ใช่หนูเตะด้วยคำถามคือเตะกันเป็นไหม
2: เซฟตัวเองดีนะเซฟดีดีเซฟตัวเองด
1: ีนั่นน่ะสิหนูก็ยังงงอยู่ว่าเออเราจะเตะยังไงกันดีนะเพราะว่าตัวตั้งตัวตีเนี่ยมันจะมีน้องซันวงศธรทักมาบอกว่าพี่เมย์ซันขอให้พี่เมย์ช่วยฟอร์มทีมให้หน่อยได้ไหมนักร้องลูกทุ่งเราก็แบบเอาและนักร้องลูกทุ่งหญิงที่เตะบอลได้มีใครบ้างล่ะก็เลยประกาศไปหน้าเฟซบุ๊กไม่รู้จะหายังไงตอนนี้ที่ได้มาก็จะมีแพรวาพัชรีมีเลไลไลสดมีตอนแรกมีพี่แหม่มพี่มาลำด้วยแต่พี่แหม่มตอนนี้สละสิทธิ์ไปแล้วพี่แหม่มบอกว่าไม่ไหวพี่วิ่งไม่รอดลูกพี่ก็จะตุยก่อนพี่กุ้งกับกระโปมาแน่แล้วก็มีใครกะคือบอกตรงๆว่ามันลุมมาตุ้มมากตอนนี้มั่วซั่วตัวเหล่งไปหมด
2: เอาผมว่าถ้าน้องเมย์ลงเล่นเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาน้องเมย์ลุกไม่ขึ้นแน่นอน 100% เลย
1: น่าจะล้าน่าจะไม่ไหว
2: แล้วต้องปวดเมื่อยธรรมดานะ
1: เขาจะเตะวันที่13กันยานี้แหละ
2: คร
1: ับ แต่ว่าจะมีซ้อมก่อนมีซ้อมเขาเรียกว่าอะไรนะซ้อมน้องก่อนลงไปวอร์มก่อนลงไปวอร์มก่อน
2: วอร์มก่อน
1: เขาเรียกว่าคนอื่นน่ะเขาลงไปวอร์มใช่แต่ทีมนักกีฬาลูกทุ่งหญิงเนี่ยหน้าจาไม่ได้ลงไปวอร์มค่ะ เรียกว่าลงไปทำความรู้จักกับลูกบอลก่อน
2: ใช่ถูกต้อง
1: ลงไปแบบสวัสดีแล้วก็อาจจะไปบนบานศาลเก้ากันก่อน
2: ครับถูกต้องแหละ
1: ไม่รู้จะเอาอะไรไปชนะเขาเลยอะนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจมาดูกันได้นะคะที่นายอัพอารีนาเละเทะแน่นอนหนูบอกเลย
2: ต้องมีโอกาสลงก็จะลงไปเที่ยว
1: จริงเหรอ
2: ดูธุรกิจของหลานมันทำธุรกิจมันยืมตังค์ไปลงทุนทำที่นู่นก
1: ็มียืมตังค์ไปลงทุนด้วยหนูยืมตังค์ไปลงทุนมั้งเลยมันเนี่ยโอ้ยเอ็นดู
2: ก็อยู่บ้านนี่ก็ทำก็ปล่อยมั่งให้ลูกปล่อยให้เป็นชื่อของลูกสาวลูกสาวผมเป็นตัวเล็กๆนะมัน3ขวบ4ขวบเขาเรียกกันก็แม่เงินคู่เด็กคนนี้ก็ทำให้เขาแหละทำให้เขา
1: แต่ตอนนี้ก็คือเราก็ทำเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับน้ำมีชื่อยี่ห้อไหม
2: ฮะ
1: มีชื่อยี่ห้อไหม
2: ก็น้ำดื่มเนี่ยน้ำดื่มแฟงน้ำดื่มฮะ
1: อ๋อชื่อแฟงน้ำดื่มเลยเหรอ
2: ครับผมครับ
1: มีเพจไหมมีเพจไหม
2: ไม่ได้ใช้ฮะไม่ได้ใช้ผมลงแค่อำเภอนี่ก็พอละดูท่าทางแบบใช้ได้ละไม่แต่ขนาดนี้ก็ยังขัดแข้งขัดขาอยู่ได้ไ
1: งก็นี่ไงเรามาโปรโมทผ่านสถานีวิทยุไปเลย
2: เออขอบคุณมาก
1: เก๋ไก่อนาจ๊ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่แฟง
2: สาริกาไรหลังที่จริงแล้วผมว่าจะขอเพลงวอลวอนแต่พวกเขาน้องเขาว่า
1: เปิดโซแซนดี้ไปแล้ว
2: ครับผม
1: เออวอลวอนเลยอดไปเลย
2: คือเพลงวอลวอนเนี่ยแฟนผมที่ญี่ปุ่นเขาชอบเวลาคุยกันทีไรเขาจะเปิดเพลงนี้ประกอบคุยกันด้วยเพลงนี้ประกอบได้ไง
1: โอ้จริง
2: เหรอเออถ้าวอลวอนคือเหมือนเรียกร้องหมายถึงเรียกร้องคิดถึงอะไร
1: เร
2: ีย
1: กร้องให้พี่กลับมาสักทีให้เมื่อไหร่จะได้เจอกันอย่างนี้ใช่ไหม
2: ก็ผมนี่มันคือผมไม่ง่ายนะผมมันมี2คนนะคนอยู่บ้านนี่ก็น้องคนนี้เขาเรียนหนังสือก็ช่วยเขาส่งเสียเขาเรียนเขาอยู่คนเขาคนจนไงแต่เขาหน้าตา
1: เราเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยนะเราเนี่ยนะ
2: แต่คนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเหมือนเหมยเหมือนน้องตาลเนี่ยแหละมันคล้ายๆกับน้อง
1: เดี๋ยวนะพี่ตาลเนี่ยนะเหมย
2: ก็นิดๆนะผมว่ามีคล้ายๆอยู่นะน่าดูหน้าตาเสียวเหมือนเขาแหละ
1: พี่ตาลไม่หมวยเหรอพี่ตาลสาวเหนือเลยหนูเนี่ยมีเชื้อจีน
2: ก็อย่างน้องเมย์นี่ก็มีลูกสาวของชื่อเมย์เหมือนกัน
1: อ๋อเหรอ
2: ตัวเล็กครับ
1: เอองั้นสมัครเป็นลูกสาวได้คนนึง
2: เข้าไปดูบ่อย
1: ได้เลยได้เลยสาริกาสาริกาไร้รังนะ
2: คร
1: ับ ได้ครับมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมฮะ
2: ก็ให้ก็อย่างว่าไงน้องก็ให้ทุกๆคนแหละนะผมในรายการของ95ของน้องเมย์ที่จัดรายการที่ฟังรายการน้องเมย์นะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะขอบคุณที่โทรมานะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นั่นแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะทุกคนใครที่อยู่แถวๆรังสิตนะคะวันที่24นี้เราจะมีการฟอร์มทีมเตะฟุตบอลกันเป็นการซ้อมก่อนนะวันที่24เนี่ยนะคะก็สามารถมาพบปะกันได้นะคะมาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้กันได้เพราะว่ามั่นใจว่าทีมลูกทุ่งของเราเนี่ยก็น่าจะมั่วซั่วประมาณหนึ่ง น่าจะเตะบอลแบบวิ่งตามลูกกันผุบผับผุบผับอ่ะเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันแข่งจริงเนี่ยคือวันที่13กันยานะคะที่สนาม9อ่ะเลข9แล้วก็อัพอ่ะ UP อัพอ่ะแล้วก็อารีนานะคะก็ใครที่ว่างๆอยู่แถวๆรังสิตลำลูกกาคูคตคลอง3อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็มาเจอกันได้ซึ่งตอนแรกหนูก็ลังเลเหมือนกันนะตอนแรกหนูก็ลังเลเหมือนกันว่าหนูจะเตะดีไหมนะแต่ว่าไม่เป็นไรฟอร์มทีมกันมาแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันนะคะก็เลยต้องอ่ะไหนๆก็เป็นตัวตั้งตัวตีมาแล้วเราก็ต้องเล่นด้วยเหมือนกัน เดี๋ยวจะมาดูความมั่วกันนะคะว่าจะขนาดไหนนะคะมีคนบอกว่ามาเช็คชื่อไม่อ่านชื่อหรอกช่างเขา เพลงนี้เลยกันละกันนะคะในช่วงของซ้ายชิวฮิวใจสาริกาไร้รังจากยอดรักสลักใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อย่างที่น้องเมย์บอกไปนะคะว่าการดูแลสุขภาพนี่ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะคะที่เราควรจะดูแลตัวเองมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยมันมีอยู่แค่เนี้ยเราก็ต้องดูแลมันให้ดีที่สุดนะคะรวมถึงหัวเข่าของเราก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแค่จะออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นนะมาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะอุปกรณ์พยุงหัวเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนึงค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นค่ะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดค่ะยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบใครที่สนใจนะจ๊ะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาแบบเพลงโสดแล้วก็ขออีกสักหนึ่งโสดละกันนะกับศักดิ์ศรีคนโสดพี่เก่งทัชยะค่ะ
3: พร้อมแล้วไปลุยกันนะครับกับเพลงนี้ศักดิ์ศรีคนโสด

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวว
2: ันนี้นี่บอกเลยนะคะว่าไม่รู้เลยว่าน้องเมย์เนี่ยจะพูดถึงสาระดีๆในเรื่องไหนกันก่อนดีเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวมากจริงๆในวันนี้นะคะที่จะต้องนำมาพูดกันวันนี้เรื่องความรักตัวเองเนี่ยเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้องเมย์ก็อยากจะนำกอดตัวเองในทุกๆวันแต่วันนี้ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของความเหนื่อยยากของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านด้วยนะคะที่วันนี้เจอสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เรียกว่าเกิดเรนบอมเนาะก็คือแบบว่าโหฝนตกลงมาแบบระเบิดฝนเลยก็ว่าได้นะคะฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าจะยาวนานไปจนถึงวันที่21นะคะล่าสุดเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนะคะมีรายงานข่าวมาบอกว่าเจอพบผู้เสียชีวิตนะคะ2รายแล้วนะกับคุณสินชัยกลางขัดนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณสุรสิทธิ์ออดลาวนะคะอายุ45ปีอันนี้ก็มีการถูกเคลื่อนย้ายไปที่ศาลาหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอีกท่านหนึ่งก็เคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลเนาะก็เรื่องของภัยพิบัติอะไรแบบนี้ค่ะเราคงห้ามธรรมชาติไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่น้องเมย์คอยบอกอยู่ประจำเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอว่าดินมันแดงผิดปกติหรือว่าฝนมันตกหนักเป็นระยะเวลายาวนานนะคะก็จะต้องเริ่มที่จะเตรียมตัวในเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพการเตรียมพร้อมหลายๆอย่างยิ่งมีผู้ป่วยมีเด็กเล็กนะคะหรือว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยก็จะต้องรู้ให้ทันท่วงทีนะคะตอนนี้มีหมายเลขโทรศัพท์เป็นสายด่วน

007นะคะ054-791-007แล้วก็ไล่ไปเลย054-791-008 054-791-009อันนี้เป็นสายด่วนนะคะย้ำเบอร์อีกครั้งนะจะพูดช้าๆนะคะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้จดจำกันนะคะ054-791ตามด้วย007จนถึง009นะคะไล่เรียงเบอร์ไปประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะแล้วก็มีแจ้งภัยพิบัตินะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเบอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นสายด่วนนะคะ1784อันนี้ก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งที่โทรกันได้เลยนะขอความช่วยเหลือกันได้นะคะโทรกันช่วงนี้โหพอเห็นภาพแล้วก็อู้ตกใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เช้านี้มีเรื่องของเรียกว่าช็อกวงการบันเทิงนะคะกับคุณเลย์แมคโดนัลด์เนาะที่อยู่ๆเนี่ยก็ฟุบหลับไปนะคะภรรยามาเห็นอีกทีตอนเช้านะ 6:30 ก็พบว่าเสียชีวิตแล้วที่โซฟานะคะก็เลยนำตัวลงมาที่พื้นนะเพื่อจะทำการ CPR นะคะตอนนั้นก็มีการเรียกรถฉุกเฉินรถพยาบาลนะคะจำเบอร์ให้แม่นเลยนะ1669นะคะจำเบอร์ให้แม่นนะนะคะเบอร์นี้นะสมัยนี้ก็อย่างที่บอกค่ะอาการแสดงหลายๆอย่างเนี่ยการพักผ่อนน้อยนอนไม่เพียงพอการรับประทานอาหารนะคะการไม่ออกกำลังกายการไม่สังเกตพฤติกรรมชีวิตของตัวเองเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะคะที่จะต้องดูแลนะร่องรอยของโรคนะคะใครที่รู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นปิ้นๆก้อนเนื้อไขมันเหลืองๆนะคะนูนๆอยู่บริเวณเปลือกตาเนี่ยอันเนี้ยโดยเฉพาะช่วงหัวตานะคะมันอาจจะเป็นสัมพันธ์กับการเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจได้นะคะความสำคัญนะคือไม่ได้แปลว่ามีโรคหลอดเลือดแน่นอนนะแต่ว่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกเพราะฉะนั้นให้สังเกตตัวเองหน่อยลองดูซิว่าใครที่มีเนื้อแบบปิ้นๆเหมือนเป็นแบบใสแบบเหมือนปูดๆขึ้นมาจากหัวตานะคะปงเปลือกตาตรงนั้นน่ะนะนะคะก็จะมีเขาเรียกว่ามันมีความเสี่ยงแล้วกันที่จะเกิดโรคของหลอดเลือดนะคะอีกอย่างนึงก็คือลองสังเกตไหนลองส่องกระจกดูซิในวงแหวนรอบกระจกตาของเราเนี่ยมีใครมีวงสีขาวๆหรือเทาๆรอบขอบกระจกตาหรือเปล่านะคะพบได้ตามอายุที่มากขึ้นแต่ถ้าคนที่อายุน้อยเนี่ยแล้วยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยสามารถเป็นตัวบ่งชี้ได้เหมือนกันว่าเสี่ยงนะคะทางโรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดนะคะต่อมาค่ะเกี่ยวกับเสียงฟู่ที่หลอดเลือดคอถ้าสมมุติว่าแพทย์อ่ะเขาได้ยินเสียงแบบฟูฟืดฟาดฟืดฟาดอ่ะนะเหนือตรงพวกหลอดเลือดที่คอเนี่ยเขาจะมีหูฟังใช่ไหมสเตตอ่ะถ้าฟังเนี้ยเขาเสี่ยงนะคะหลอดเลือดคอตีบนะแล้วมันก็เสี่ยงต่อที่เลือดเนี่ยมันจะไปเลี้ยงสมองไม่ทันบริเวณชีพจรปลายเท้าเบานะคะหรือขาเย็นปวดน่องเวลาเดินแล้วปวดเดี๋ยวก็ต้องหยุดพักแล้วก็หายเดี๋ยวก็เป็นใหม่นะคะแผลหายช้าอะไรเงี้ยนะก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะก็ต้องเช็คตัวเองให้ดีมีรอยโรคที่จอตาลองสังเกตดูสิว่าตาของเราเนี่ยจริงๆมันบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะผิวหนาคล้ำเป็นเหมือนกำมะหยี่บริเวณคอรักแร้ขาหนีบมีไหมเป็นปื้นๆไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราอ้วนอย่างเดียวนะจริงๆเนี่ยคนอ้วนก็จะขึ้นลายอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันก็คือภาวะที่เขาเรียกว่าดื้อต่ออินซูลินเบาหวานไขมันในเลือดนะมันผิดปกตินะคะมันก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยเหมือนกันก็สังเกตตัวเองนิดนึงลองดูซิว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเส้นเลือดดำโป่งพองนูนนะบริเวณผิวหนังลองสังเกตซิว่าเราเห็นปูดปูดเป็นเส้นเลือดสีแบบดำดำเข้มเข้มหน่อยไหมนะคะถ้ามันเห็นเนี่ยเสี่ยงคุณก็ต้องเริ่มออกกำลังกายเริ่มกินให้มันดีลดไขมันลดน้ำตาลนะคะเหงือกอักเสบบวมแดงมีเลือดออกง่ายฟันโยกอย่างเงี้ยนะคะสัมพันธ์กับโรคเกี่ยวกับเรื่องของความอั

เสบเรื้อรังมีแบคทีเรียในช่องปากอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองนะคะลองดูสิมีก้อนนูนขึ้นมาบริเวณเส้นเอ็นโดยเฉพาะมือข้อศอกเข่าเอ็นร้อยหวายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันและสุดท้ายนะคะลองดูที่ปลายมือปลายเท้าว่ามีอาการเขียวคล้ำหรือเปล่านะคะโรคหลอดเลือดแดงตีบภาวะหัวใจล้มเหลวโรคปอดอย่างเงี้ยนะบ่งชี้ภาวะออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่พอนะคะก็ลองดูซิว่านิ้วของเราอ่ะมีมือคล้ำคล้ำมีปุดปุดนิ้วนิ้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะสังเกตนะคะต้องรู้จักสังเกตร่างกายของตัวเองสิ่งที่จะเสี่ยงทำให้เป็นโรคนี้เลยคืออะไรบ้างความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานสูบบุหรี่อ้วนน้ำหนักเกินไม่ออกกำลังกายมีความเครียดนอนไม่เพียงพอทำงานโหมหนักเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยเสี่ยงหมดนะจ๊ะแล้วก็แนวทางในการป้องกันโรคนะคะก็คือควบคุมความดันไขมันน้ำตาลในเลือดนะคะควบคุมด้วยทานอาหารที่ดีผักผลไม้ธัญพืชปลานะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นรสเค็มมันหวานเนี่ยละเอาไว้ก่อนนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและสุดท้ายก็อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอด้วยเพราะน้องเมย์ก็ยังอยากให้อยู่ฟังน้องเมย์ไปอีกยาวๆ ยาวนานเลยนะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะคะอ่ะวันนี้นะคะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านทุกๆคนด้วยผลงานเพลงจากพี่ป๋องณปะเหรียญนะคะเคยมาร้องเพลงเอาไว้ที่คลื่นของเราด้วยนะกับน้ำท่วมเหนือนะคะแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวน่านโทรศัพท์กันเข้ามาได้ค่ะ022481366ค่ะ

0: ณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมธิชานะคะแล้วตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้มารอแล้วในชั่วโมงที่2สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่เมธิครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ผมน้องแหลมจังหวัดตรังครับ
0: เด็กชายแหลมจากจังหวัดตรังนะคะวันนี้เข้าห้องตรงเวลาไหมคะ
3: ตรงครับ
0: นี่ไม่ต้องข้ามไปบรรทัดเนาะ
3: ฮะเรียกว่า
0: เขาบอกว่าใครที่แบบเข้าเรียนช้าให้ข้ามบรรทัดไม่บรรทัดหน้าห้องยืนกระต่ายขาเดียวก่อน
3: ตรงเวลาครับตรงเวลาม
0: ีไหมตอนเด็กๆเคยโดนไหม
3: ตอนเรียนหนังสือครับ
0: ค่ะตอนเรียนหนังสือเคยโดนไหมให้แบบยืนกระต่ายขาเดียวแล้วก็กางแขนอะไรเงี้ย
3: ก็ถ้ามีก็แบบไม่รับกระด้านะ
0: อืมเคลี้ยงเหรอ
3: เคลี้ยงหรือว่าตีแต่เป็นมือจีบจีบแล้วก็ครูจะตีมือครับตีนิ้ว
0: อ๋อเคยโดนเหมือนกันเออนะ
3: จีบแล้วก็ตีตีแปมเมา
0: แต่สมัยนี้เขาห้ามแล้วนะไม่ได้นะเออ
3: มันยิ่งยาวมันยิ่งใหญ่กว่านะพี่ว่านะ
0: สมัยนี้ตีก็ไม่ได้เขาห้ามแล้ว
3: ลงโทษแบบไปยืนหน้าอะไรในสนามอ่ะ
0: ค่ะก
3: ็มันกลางแดดแล้วก็เป็นวันบางทีลุกนั่งรอเป็นร้อยๆโอ้โห
0: เดี๋ยวนี้มันถึงขั้นมีคนเสียชีวิตเลยนะจริงๆนะ
3: ท่านที่ว่าเออเลย
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิมันก็รุนแรงอยู่ค่ะ
3: ร่างกายเวลาบีสบายดีนะมันเหมือนตีเนมเมกโรโน่นะ
0: เออนั่นน่ะสิแต่หนูเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน
3: พักผ่อนเพียงพอครับ
0: เออเราก็แล้วเราล่ะพักผ่อนเพียงพอไหมจ๊ะ
3: ผมอยู่แต่บ้านตอนนี้ผมทำงานหนักไม่ค่อยได้เลยครับพี
0: ่โอ้ยดูแลตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะทำงานหนักทำงานเบาก็ต้องนอนดีกินดีนะ
3: ครับ
0: กินของพงของทอดของมันอะไรเงี้ยก็ละไว้ก่อนเนาะ
3: ครับผม
0: ครับผมครับวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะเมื่อกี้มีศักดิ์ศรีคนโสดไปแล้วด้วยวันนี้เพลงอะไรดีจ๊ะ
3: นั่นพอฟังเห็นพี่เมสเปิดมาเป็นสดผมก็เลยนึกได้เออของพี่สมใจหนำจ้าโสดหลักสี่ไง
0: โสดหลักสี่วันนี้ตีมโสดรัวๆเลยเนาะ
3: ครับไม่ผมก็ไม่เป็นได้ของพี่ชมเชงทำเจ้าผมโทรศัพท์ฟรี
0: ค่ะ
3: ขอบคุณดีกว่า
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะก็โสดหลักสี่แล้วเราเนี่ยหลักไหนแล้ว
3: 2-2-4ผมก็45ตรงนั้น
0: นี่นะจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมตรงนี้ขอให้กับพี่เมย์ดีกว่าโทรหลักสี่พี่เมย์สี่ติดต่ออะไรครับ
0: หนูยังไม่ถึงยังสามอย
3: ู่ไม่ยัง
0: เออแต่รีบไปสี่ไปไหนล่ะ
3: แต่งงานหรือยังครับ
0: คะยังโสดค่ะยังค่ะใจเย็นนะแล้วตั้งใจด้วยว่าจะไม่มีลูก
3: โอ้ยมันได้ไง
0: ฮะ
3: ได้ไงมันเหมือนชาวบ้าน
0: เอ้าเราก็ตั้งใจเอาไว้แล้วเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยการเลี้ยงเด็กมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมล่ะลองคิดดู
3: เรื่องเมื่อก่อนนะพี่เมย์นะยิ่งหน้าบ้านผมทั้ง9คนแค่นี
0: ้โอ้ไม่ไหวอ่ะ
3: 9คนแค่นี้โอ
0: ้เอาจริงๆนะตอนที่หนูไปเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลใช่ไหมสอนประถมสอนมัธยมนะหนูได้สอนมาจนสอนผู้สูงอายุเลยแหละมันก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โหสมัยนี้ไม่ได้เลี้ยงง่ายนะ
3: ปาระนาที่การงานของพวกแม่หลายสายแล้วเกินผมฟังดูโอ้โหหาที่พวกแม่กู้ไปก็ทำนาที่แม่เก่งมากเลยจริงๆผมยอมรับฟัง
0: โอ้ขอบคุณค่ะ หนูจะบอกว่าหนูเคยเป็นครูตอนเด็กแบบไม่บอกโรงเรียนแล้วกันว่าโรงเรียนไหนก็คือเด็กเนี่ย กําหนูยังนั่งอยู่นะหนูนั่งอยู่ตรงม้าหินแล้วน้องคนเนี้ยเค้าก็รอคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านแบบว่ามารับกลับอ่ะเออเค้าก็นั่งเล่นแท็บเล็ตอ่ะนั่งเล่น iPad ของเค้าอ่ะนั่งเล่นอยู่หนูก็ยืนอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละแต่ว่ามีครูประจําชั้นยืนอยู่ด้วยนะคะเสร็จปั๊บพ่อแม่ก็มารับแล้วก็เค้าจะต้องเดินข้ามถนนแม่เค้าก็บอกลูกว่าหยุดเล่นก่อนข้ามถนนก่อนให้แบบวางแท็บเล็ตก่อนเชื่อไหมไม่ยอมวางก็คือกดเล่นอยู่อย่างนั้นแล้วแม่เขาก็เลยดึงออกจากมือลงไปดิ้นอยู่ที่พื้น
3: ลงไปดิ้นเลยนะ
0: เออลงไปดิ้นอยู่ที่พื้นกรี๊ดแบบกรี๊ดสุดท้ายอ่ะ
3: คุณยาย
0: ที่มาด้วยอ่ะเขาก็เลยเอาแท็บเล็ตใส่มือเหมือนเดิมแล้วก็ลากไปหนูแบบโอ้ยถ้าเป็นหนูนะจะปล่อยให้ดิ้นอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็จะนั่งดูปล่อยอยากจะดิ้นไปดิ้นไปก่อนเหนื่อยสักพักแล้วเราค่อยๆไปนั่งคุยกับเขาด้วยเหตุผลว่าจะยังไม่ยัดแบบแท็บเล็ตใส่มือไปอ่ะมันคือแบบเหมือนเราแบบอ๋อพอดิ้นเราก็จะได้อ่ะนึกออกไหมเออมันอาจจะต้องแบบอ่ะโอเคนั่งคุยกันก่อนว่ามันข้ามถนนมันจะต้องมีรถมันอันตรายถ้าหนูข้ามถนนแล้วหนูกดโทรศัพท์ไปเนี่ยรถมามันจะชนถูกไหมอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นวางก่อนนะอะไรเงี้ยต้องนั่งการเลี้ยงเด็กสมัยนี้ต้องมีเวลาจริงๆอะค่ะ
3: ต้องมีเวลาครับ
0: ใช่มันต้องหยุดแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องรู้ราวจริงๆอืมเด็กสมัยนี้ค่อนข้างจะต้องแบบเหตุผลเยอะมากๆแบบต้องอธิบายให้จบเดี๋ยวนั้นยกเว้นว่าทำอะไรถึงภัยถึงกับชีวิตเดี๋ยวนั้นอันนี้อาจจะต้องตีหมายถึงว่าสมมติว่านั่งอยู่บนรถอยู่ดีๆแบบปลดล็อกรถเปิดประตูอันนี้ต้องตีเลยเพราะว่ามันฉับพลันมันเดี๋ยวนั้นมันต้องหยุดแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างเงี้ยแท็บเล็ตร้องไห้งองแงได้เดี๋ยวจะนั่งคุยด้วยโอเคฉันจะมีเวลาให้กับเธอต้องเป็นฟิลนั้นนะเนาะเลี้ยงยากอยู่เนาะอ่ะโสดหลักสี่
3: เลี้ยงเองเหมือนสร้างเลี้ยงหลานมันก็ไม่เหมือนเลี้ยงเองเลี้ยงปลาเยอะนะลูกเรานี่คือ สร้างเลี้ยงง่ายง่ายล่ะ
0: ยากยากยากหนูเจอนักเรียนของหนูแต่ละคนเนี่ยแผงลิสสุดๆก็มี
3: เหมือนกันแต่ผมไม่เคยมีเหมือนเขานะแต่ผมพูดเหมือนมีว่าลูกเราอะหาย
0: หนูเคย
3: ตัวเลยนะครับเปียรี่อะ
0: หนูเคยเจออีกเคสนึงขึ้นไปเหยียบแบบยืนบนโต๊ะเลยแล้วก็ชี้หน้าคุณครูที่โรงเรียนอะแล้วก็บอกว่านำหน้าอย่างจุดๆๆอะดีแค่ไหนแล้วที่ได้สอนกออูกูอย่างนั้นเลยอะเด็กอะเออแต่ขึ้นโอ้โหครูมือสั่นยิกเลยแบบว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้เขาห้ามคุณครูตีเด็กเนาะแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเด็กก็แบบเหมือนน่าจะดูละครเยอะเออแล้วใช้คำพูดแบบหยาบคายมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่มีลูกแล้วกันตอนเนี้ยไม่ไหวเออถ้าจะเลี้ยงก็ต้องแบบว่าโรงเรียนที่ดีคุณครูที่ดีโรงเรียนมีกล้องเดี๋ยวนี้ส่งเรียนก็กลัวเออจะมีเหตุการณ์ทำร้ายกันบูลลี่อะไรเงี้ยกลัวไปหมด
3: ตั้งปณิธานไว้ทั้งว่าเก่งมากนะพี่เมย์
0: ใช่ไหม
3: ตั้งปณิธานว่าจะไม่มีลูกหรือเปล่า
0: หนูตั้งใจไว้แล้วว่าไม่เอาไม่มีลูก ไม่มีลูกแน่ นะคะเอาประมาณนี้ถ้าจะมีก็ต้องขอมั่นใจก่อนว่าตัวเองจะมีเงินพอที่จะเลี้ยงเขาได้ดี
3: พี่มีเทศกรรมหรือต้องกรรมมาพี่
0: คะ
3: เทศกรรมหรือต้องกรรมครับ

0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยระอ่ะฮะ
0: และไอ้อัยระอ่ะฮะ
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยระอ่ะฮะ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยระอ่ะฮะ
1: โอเคขอบคุณ มากมากนะคะ เดี๋ยวเปิดให้นะ
0: ขอบคุณนะพี่เมย์ป๊อกตอนนี้เรียนปอล้นด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะมีบางคนบอกว่าเออบางทีก็ต้องใช้ความรุนแรงบ้างหนูก็จะบอกว่าจริงๆสมัยนี้เนี่ยมันเลี้ยงยากตรงที่ว่ามันเป็นโลกโซเชียลมันเป็นโลกออนไลน์มันเห็นในอะไรหลายๆมุมจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยการที่โดนตีโดนอะไรเงี้ยเราอาจจะโตมาแบบนั้นเราเข้าใจได้แต่เด็กยุคนี้อ่ะมันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วไม่ใช่หมายความว่าเขาเปราะบางแต่หมายความว่าพอมันมีโซเชียลมันมีกล้องมันมีวิดีโอมันมีอะไรหลายๆอย่างมันหล่อหลอมอ่ะหนูจะบอกว่าการตีการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกนะคะย้ำก่อนนะว่ามันไม่ใช่ทางออกมันถูกแล้วที่สมัยเนี้ยคุณครูไม่ควรตีนักเรียนอ่ะถูกแล้วเพราะเราอ่ะไม่สามารถไปบอกคุณครูได้ว่าคุณครูจะต้องตีเบาตีแรงตีหนักตีแค่ไหนแล้วสภาพจิตใจของเด็กเนี่ยเวลาโดนตีเนี่ยมันไม่เหมือนเราสอนครูบางคนก็ไม่ได้มีเหตุผลมากพอที่จะตีเด็กได้บางทีเด็กไม่ได้ผิดขนาดนั้นแต่ครูก็เลือกที่จะตีเออะตีเออะตีไม่พอใจก็ตีไม่ชอบขี้หน้าก็ตีเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกแล้วค่ะที่เขาห้ามเมื่อกี้มีคอมเมนต์ที่หนูเห็นบอกว่าเออก็จัดการเลยซึ่งทำอย่างนั้นไม่ได้ในฐานะที่หนูเป็นครูเนี่ยหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูอยากจะตีเด็กเอาจริงๆเป็นครูเนี่ยหนูไม่เคยคิดจะตีเด็กเลยสักครั้งต่อให้เขาจะเล่นแท็บเล็ตต่อให้เขาจะโวยวายกรี๊ดลั่นห้องสิ่งที่หนูเลือกจะทำคือเดินเข้าไปกอดเขาเด็กก็คือเด็กหนูแค่รู้สึกว่าเขาสามารถคุยด้วยเหตุผลได้ถ้าเราสอนเขาตั้งแต่เล็กแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ความรุนแรงเด็กจะมองว่าความรุนแรงคือทางออกเวลาไม่พอใจอะไรอยากจะแก้ไขอะไรจะใช้ความรุนแรงเสมอดังนั้นหนูในฐานะที่เป็นนักจัดรายการในฐานะที่เป็นสื่อนะคะก็อยากจะบอกว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางออกดังนั้นการที่เราจะเลือกที่จะตีเนี่ยก็ต้องถามตัวเองแล้วว่าเราเป็นคนยังไงถ้าหนูเป็นครูหนูถามตัวเองกี่ครั้งหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่คิดที่จะไปตีลูกของคนอื่นเลยนิดเดียวก็ไม่ได้อยู่ดีๆเราจะไปตีเพราะว่าเราจะบอกว่าอ้างว่าเราเป็นห่วงหรอก็คิดว่าไม่น่าใช่ถ้าหนูอยู่ดีๆจิตใจของหนูเป็นครูแล้วหนูอยากจะไปตีใครสักคนหนูก็ว่ามันแปลกอะเออจริงๆคนเราไม่ควรมีพฤติกรรมที่อยากจะไปตีใครเลยแม้แต่นิดเดียวนึกภาพสิพอเราโตขึ้นมาสังเกตไหมคะว่าสมัยนี้เนี่ยมันเริ่มมีกล้องเยอะแยะมากมายแล้วจะเห็นว่าคนใช้ความรุนแรงในการหาทางออกเยอะมากเราก็ไม่ควรจะเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เขายังเล็กพอโตขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าการตีคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งเห็นไหมนักเรียนตีกันบางทีพอไปถามมาไปวิจัยมาก็พบว่าเขาโดนตีเป็นเรื่องปกติเขาจึงไม่รู้สึกว่าการเห็นคนอื่นเจ็บปวดหรือบาดเจ็บมันจะเป็นเรื่องแปลกอะไรอ่ะเออเพราะเขาเห็นจนชินตาเขาเห็นพ่อแม่ตบตีกันจนคิดว่าเรื่องการตีกันเป็นเรื่องปกติดังนั้นเรามาสร้างสังคมที่ดีนะคะด้วยการที่มีอะไรคุยกันด้วยเหตุผลไม่พอใจก็คุยกันด้วยเหตุผลแม้แต่คุณขับรถโดนบีบแต่เดินลงมาก็ไม่ใช่จะพกอาวุธจะไปตีใครเขาได้ก็ควรจะใช้เหตุผลคุยกันว่าทำไมมองไม่เห็นหรอมีเส้นตรงนี้เอ๊ะยังไงอะไรยังไงจริงๆการคุยกันได้ด้วยดีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่คนมีวุฒิภาวะคนที่เป็นปัญญาชนควรจะใช้นะคะอันนี้ก็มาช่วยกันสร้างสังคมค่อยปรับค่อยๆเปลี่ยนแล้วกันเนาะเวลาน้องเมย์เจอรถปาดหน้าหรือบีบแตรลากยาวหรืออะไรก็ตามไม่เคยจะลงไปปะทะเลยสักครั้งก็เลือกที่จะคุยกับเขาดีๆว่าพี่โอเคหนูขอโทษถ้าหนูทำให้พี่ไม่พอใจแต่หนูถามก่อนว่าพี่ไม่พอใจหนูเรื่องอะไรเนี่ย

ออพอดีหนูไม่เห็นหรืออะไรก็ตามก็คุยกับเขาด้วยเหตุผลถ้าเขาโวยวายนิ่งแล้วฟังเขาให้จบหนูรู้ว่าพี่โกรธหนูขอโทษค่ะแต่พี่พอดีหนูเป็นอย่างงี้ๆๆเราก็คุยกันด้วยเหตุผลได้เชื่อว่ามันจะไม่เกิดความรุนแรงมันจะไม่เกิดการหยิบอาวุธขึ้นมาและนะคะก็สร้างสังคมที่ดีด้วยกันละกันเนาะวันนี้มาเป็นทีมโสดนะคะโสดแล้วนะจาก Nancy Top Line นะคะโสดหลัก4จากพี่ส้มเช้ง3ชาโสดนะคะหนิงปัทมาและโสดจริงๆจาก i จริงๆ Tidal Music ค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หัวอกพ่อห้างนะคะจากแมนมณีวันค่ะเมื่อกี้แอบแบบขยี้ตานิดนึงอุ้ยคำร้องทำนองทำไมชื่อคนแต่งคุ้นๆจังเลยพบสุวรรณพันธ์นะคะเออนะจากศิลปินสู่การเป็นนักแต่งเพลงเรียบร้อยนะคะพี่พบสุวรรณพันธ์แต่งให้พี่แมนมณีวันนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์ตูน้อยสว่างอุบลค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณในช่วงนี้ด้วยนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองในช่วงนี้จ่อคิวฮิตจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะวันนี้2ผลงานเพลงที่ติดเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะสิทธิ์ของเจ้าและคำเอ่ยนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ส่วนใครที่ขอของน้องนันอนันต์นะคะเดี๋ยวขอติดเอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้อีกทีนึงเออนะถัดไปก่อนถัดไปก่อนนะจ๊ะแบ่งกันนะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yenchannawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ80นะคะคลองแง่82จังหวัดตรัง82ภูเก็ต82.50 บาทค่ะสุราษฎร์ธานี82.50 บาทสตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81.80 บาทสตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87.30 บาทสตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย68 บาทน้ำยาง73.30 บาทสตางค์นะคะวันนี้มีของขอเพลงสิทธิ์ของเจ้ามาด้วยน้องเมย์จัดให้แล้วนะคะคุณโคราชนะคะจัดเรียบร้อยแล้วนะคะมีพี่ความเหงาน่ากลัวในบางเวลานะคะเออนะบอกว่าสวัสดีครับเพิ่งเข้ามารับฟังใช่ครั้งแรกหรือเปล่ารับฟังครับจากชลบุรีนะคะแล้วก็มีพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะพี่เสือสิบตัวบอกฝันดีเด้อล่ะนะจะไปนอนกันแล้วเหรอมีใครอยู่เป็นเพื่อนพี่เพชรไหมนะ วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะพรุ่งนี้ถ้าใครสนใจข่าวสารยังไงก็สามารถมาดูน้องเมจัดรายการข่าวคู่กับพี่หมิวเยาวลักษณ์ได้นะคะที่รายการเรื่องลบค่ำช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะ5โมง15ถึง6โมง15ทางช่องอสมทนะคะ MCOT ของเรานี่แหละ Modern Night นะคะก็ถ้าใครเป็นจานใช่ไหมจะเรียกจานบินแล้วเนี่ย คิดอะไรอยู่ไม่รู้เออ30 HD นะคะช่อง30ก็ขายไป30นะจ๊ะก็จะเจอคนสวย2คน เขินล้อเล่นล้อเล่นอ่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายเอาไว้วันนี้นี่มาเป็นความโสดน้องเมย์ก็เลยจัดอีก1ความโสดไปให้ด้วยนะคะกับเพลงคนไม่มีแฟนจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไปนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสี่เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนักร้องบ้านนอกนะครับของแม่พึ่งบัวบนดวงจันทร์เขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับมีเธอจึงมีฝันพี่ไผ่พงษ์สะท้อนฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับพี่มนต์แคนแก่นคุณครับวันนี้จัดให้สี่เพลงยาวๆไปนะครับทักทายไปถึงพี่อมราพี่นงนุษย์ณนครครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะครับพี่สุดารัตน์ครับพี่บุษยาครับพี่จารันครับพี่ณรีเนตนะฮะสวัสดีครับผมพี่สุภัทราครับพี่สำลีครับพี่จารันน้องแบมมาแล้วนะครับแม่ส่งรูปแมวมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายครับผมไปถึงพี่นักรบเพื่อประชาชนช่างแจ็คเทวาพี่สาครนะครับพี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอนวีมารายงานตัวนะครับผมนี่พี่วิชัยครับพี่ไพศีนะฮะทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บุญญากรด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อในช่วงของพาเอ้ยในช่วงของมหานครไลฟ์กำลังจะไปพาเรทเพลงฮิตแล้วนะฮะโอ้ยนั้นชั่วโมงที่2ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนจัก1เพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับ02-248-1366นะครับมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนวิวซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเชียงใหม่นะฮะชาวกำแพงแสนเอ้าไม่ใช่สันกำแพงก็ซ้อมมากำแพงแสน

0: ืนหัวเราะอยู่ข้างขอบคุณมากครับอิจฉาผมใช่มั้ยธรรมดาผมคนหน้าตาดีอย่างนี้เขาเรียกคนหล
1: ่อมหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจขอขอบคุณด้วยนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงจากคุณพี่ศรีภัยนอนกอดตัวเองมาโดนโดนโดนนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์

0: รับสายกันเลยหนึ่งสายนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนุ่งเพชร
0: สวัสดีครับคุณพี่สุภาพนะครับ
1: ครับผม
0: พี่สุภาพโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผม
1: อำเภอนาทวีสงขลาครับ
0: เอ้านาทวีนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับแถวนู้น
1: ตอนนี้ทำท่าว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ครับ
0: ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณสุภาพก็กำลังกรีดยางอยู่ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ครับผมเข้าใจเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพยอดฮิตนะสำหรับช่วงนี้เลยนะ
1: ครับผม
0: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
1: ้ผมเพลงนครโคราชนะครับ
0: นครโคราชจากลุงเป้าสายันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับผม
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ขอมอบให้พี่หนึ่งที่อยู่อำเภอบางกล่ำแล้วก็น้องมีหลังไม้ให้น้องเพชรแล้วก็ให้เป็นพิเศษเลยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดน่านอำเภอบัวที่เราประสบภัยอยู่ณตอนนี้นะครับ
0: ได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเพลงที่มอบส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านเนาะ
1: ครับผม
0: ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับพี่สุภาพครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมนี่นะฮะคุณพี่สุภาพจากสงขลานาทวีไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของสายยีคิวใจนะครับนครโคราชครับลุงเป้าสายันสัญญาจัดไปฮะ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงณหน้าทองไม่ได้ฟังนานกันมากๆแล้วนะครับแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้เป็นเพลงแนวสบายๆนะตามแบบฉบับ

ของผมนะครับขึ้นฮอดกอดบ่ได้บทเพลงจากพี่นางสิริพรนะครับคนบาปที่ฮักอ้ายน้องบิวจิตชริยาคุณแพนเดนกลอนนะฮะจากอาจารย์นุรุ่งฟ้ากุลาชัยนะครับทักทายไปทาง Facebook Live คอมเมนต์ทุกท่านด้วยที่ส่งข้อความกันมานะครับพี่สุนิสาครับพี่วันวิสาพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสนะครับสวัสดีที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่พิรมครับพี่รัตดาวันพี่สุภัตราพี่สมโชคถามว่าน้องเพชรรู้ไหมครับว่านครรออะไรนครรออะไรเหรอไม่ขออะไรบ้างขอลาแล้วขอเสียแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไหนพี่สมโชคเฉลยมาให้ผมฟังหน่อยสิสรุปว่านครรออะไรนะครับพี่สมโชคครับพี่สว่างพี่ฟินโยนะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่บุษยาพี่วุฒิชัยนะครับพี่บอนวีมารายงานตัวนะครับผมพี่ฟินโยด้วยนะฮะทักทายครับพี่จุ๊บแจงทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแรกชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อนะครับโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmoney นะฮะตอนนี้ครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์รอรับสายอยู่นะฮะ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทักทายไปทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับพี่ละอายครับพี่อารมณ์ครับพี่สมโชคบอกว่านครรอกรุงเทพครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนะโอ้แม่เจ้าเฮ้ยอันนี้ใช้ได้นะครับพี่อันนี้ต้องจดมุกไว้แล้วผมว่านะสุดยอดจริงๆพี่สมโชคนี่เป็นคนที่มุกเยอะที่สุดเลยนะฮะผมชอบมากเวลาพี่สมโชคทักมาเนี่ย พี่ดวงใจสวัสดีครับนะฮะบอกว่าวันนี้ไม่อยากลุกจากที่นอนเลยร้อนทุกวันเหนื่อยมากๆเลยนะครับใช่ครับช่วงนี้ที่ต่างประเทศจะอากาศร้อนนะฮะยกเว้นออสเตรเลียตรงนี้ออสเตรเลียอากาศหนาวนะฮะเพราะว่าจะตรงกันข้ามกับประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรนะฮะประมาณนี้แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวพระศุกร์นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุนีสวัสดีไปถึงพี่สำรวยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ละไอนะฮะแหมขำกากเลยใช่ไหมฮะพี่อาทิตย์นะครับสวัสดีครับพี่นงนุชครับพี่อารมณ์ครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับผมครูเพชรโอ้ไม่ใช่น้องเพชรสวัสดีคร
1: ับ โอ้คุณครูเพชรเลยเหรอแหมสวัสดีครับไอ้กว้าง
2: ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านด้วย
1: ไอ้กว้างตอนนี้อยู่โยโกฮาม่าป่ะเนี่ย
2: ไม่ครับผมกลับมาสุราษฎร์แล้วครับ
1: กลับมาสุราษฎร์แล้วเน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ยังไม่หลับไม่นอน
2: กรีดยางครับอาชีพสุดฮิต
1: อาชีพสุดฮิตเลยนะฮะแล้วช่วงนี้ที่สุราษฎร์เป็นยังไงบ้างครับพี่ฝนตกไหม
2: ฝนไม่มีแต่ว่ามันลมแรงน้องเพชรวันนี
1: ้ลมแรงใช่ไหม
2: ครับผม
1: ยังไงก
2: ็ตัวตัวร้ายเลยแหละฝนเนี่ย
1: ถูกเลยนะฮะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่นะ
2: ครับมันจะมีแมงป่องด้วยศัตรูกีดยาง
1: มีแมงป่องด้วย
2: ใช่แมงป่องแล้วก็งูกระป่านั่นแหละตัวร้ายอีกตัวนึงระวังแหละน้องเพชร
1: อ๋อคือระหว่างพี่กรีดยางเนี่ยพี่ก็ต้องแบบพยายามดูให้ดีว่าเออมีอะไรบ้างแถวๆนั้นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับเพราะว่าภาคใต้นี่งูกระป่านี่เยอะกว่าเพื่อน
1: ก็ต้องใช้ไฟฉายส่องตลอดนะพี่นะ
2: ครับผม
1: ได้เลยครับ
2: เวลาเขาเห็นเราเขาจะไม่เลื้อยหนีนะงูกระป่านี้
1: อ๋อสู้คนเหรอ
2: สู้ครับเตรียมฉกเลยแหละ
1: โอ้ยพี่ระวังด้วยนะ
2: ครับผมเยอะน้องเพชร
1: ครับผมไอ้กว้างครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ขอฟังเพลงตะวันขึ้นที่ขงเจียมของพี่เอพจนาครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับแต่จะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษทุกเสียงทุกสายแล้วกันครับ
1: ได้ครับผมพี่เอพี่ไอ้กว้างโอ้ยพูดผิดแล้วไอ้กว้างตอนนี้ครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: เอาน้องเพชรนำเลย
1: เนาะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ

0: เลยนะแนวแนวน้องจ๋าเนาะอาหารเลยนะโอ้ยนะไอ้กว้างอ่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับระวังงูกับปลาด้วยนะ
1: ครับผม
0: ครับครับผมไอ้กว้างรักษาสุขภาพนะครับ
1: ครับเช่นกันครับน้องเพชร
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับไอ้กว้างหรือว่าไอ้มิชัยโยโกฮาม่าของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้กลับมาสุราษฎร์แล้วก็มากรีดยางนะครับไอ้ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะไม่ว่าจะทั้งแมลงอะไรก็แล้วแต่แมงป่องบ้างงูกระปะบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่กำลังทำงานกรีดยางอยู่ณตอนนี้นะครับเป็นอาชีพยอดฮิตเลยนะเวลาทุกท่านที่จะโทรศัพท์เข้ามาหาพวกเราชาวก้าวห้านี่ส่วนใหญ่ประมาณ 95% กรีดยางทั้งสิ้นจริงๆนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อฮะทั้ง4เพลงจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะฮะจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นตะวันยอแสงนะครับจากพี่ทักตะวันรับฟ้าจากลุงเป้าซ้ายจนสัญญาตะวันร้อนที่หนองหารนะฮะคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับคุณเอพจนาตะวันขึ้นที่ของเจียมนั่นเองนะครับแนวตะวันทั้ง4เพลงเลยทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยในช่วงที่2นะครับพี่รัชนีครับพี่ละไอครับพี่พินโยครับพี่หนูวันพี่พิชัยชาญนะครับบอกว่า FC อิวดอนครับเพชรครับขอแจมเพลงด้วยไอฮักเจ้าเด้อแต่พี่มนแขนนะฮะพี่มะลินะครับพี่อารมณ์นะครับพี่ละไอครับพี่เรวัตสวัสดีครับพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะพี่ประเทืองแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จิรวรรณด้วยนะฮะทักทายครับผมตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะก็เป็นสายแท้งนะสายแท้งกำลังแท้งอยู่นะฮะผมสายแอสซัสซินสายแท้งจัดไปนะฮะช่างที่น่ารักของเรานะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะวันนี้ครับเป็นบทเพลงนี้เลยฮะก็ดูสิเพลงอะไรขึ้น

0: เธอนะฮะจากพี่บิ๊กสุรินนะฮะสังกัด B Studio นะครับคำร้องทำนองโดยคุณบิ๊กสุรินเรียบเรียงโดยคุณเบิร์ดกีตาร์บลูนะฮะในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะไปฟังเพลงนี้กันเลยครับคืนเธอครับจากคุณบิ๊กสุรินครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิก

0: ายซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสัญญา Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับพี่ลัดดาสวัสดีไปถึงพี่โชติกาสวัสดีน้องสาวดาราวันด้วยนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกษมสวัสดีพี่มาริวันแล้วก็สวัสดีครับพี่จิตติวันนะครับพี่ธารัตน์ตังโมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ปลานะฮะแล้วก็พี่กันวัฒน์พีสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็หลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวง2เพลงจบไปเมื่อกี้ในช่วงของเพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะครับมีเพลงยื้อนะฮะจากอาจารย์ปรีชาปัดภัยบอกเป็นยังเขาเข้าใจนะครับจากน้องกวางจิรพันธ์นั่นเองทักทายครับไปถึงทุกท่านนะฮะที่ส่งข้อความกันมาครับพี่พินโยพี่นวลจันทร์พี่บงกฎทิพย์ครับคุณแม่บุญเรือนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรทำขนมขายตลาดนัดเช้าค่ะพี่แมวภูวการเพชรสุภัตราสวัสดีครับผมพี่พรบวรใช่ไหมฮะสวัสดีครับพี่สาวขามพี่โบอะไรนะพี่เบาพี่เบาเนาะพี่เบาจันโทหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่วิวัฒน์ NT หรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนานะครับพี่เกษมนะฮะพี่สาวขามครับพี่มาริวันนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บรรเทาครับพี่วีรศักดิ์พี่บอลวียังอยู่นี่ขอเพลง

พอใช้ไม่พอโชว์ของนิวพงศกรนะฮะพี่อารมณ์ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: จบไปนะฮะสองเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นคอฮักอ้ายต่อไปได้บ่บทเพลงจากพี่ตายอรทัยนะฮะกลับคำสละจากพี่ไมค์พี่รมพรสองเพลงในช่วงของ Bring It Story ครับสวัสดีไปถึงคุณพี่ยายออสสามย่านครับพี่บุญทรัพย์ครับแล้วก็สวัสดีพี่คำเตยน้องสาวตะวันบอกว่าอะไรนะอยากฟังแพ้ใจมาเจริญปุระค่ะเก่งมาจากไหนก็แพ้คนเก่าอย่างเธอนะฮะขนาดนั้นเลยนะฮะอะไรไปหาหมอมาหมอให้ไปทะเลอย่าไปหาเขานะฮะมุกเยอะนะเนี่ยสุดยอดจริงๆพี่สมโชคก็ถามบอกว่าถามนิดครับระหว่างรถกระบะกับรถเก๋งผมจะเอาเงินที่ไหนซื้อเอาเงินที่ไหนซื้อหรอไม่รู้อ่ะก็มีเงินก็ซื้ออ่ะไม่อันนี้ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะก็ยังไงเฉลยผมให้ผมฟังด้วยนะครับพี่สมโชคปล่อยมามุกหลายมุกเหลือเกินนะฮะสวัสดีน้องสุตารัตน์นะฮะบอกว่าขอฮักพี่เพชรต่อไปจักหน่อยนะฮะใช่ไหมฮักพี่เพชรฮักปาร์คด้วยนะเพราะว่าเห็นอยู่ใน Facebook ของปาร์คอยู่นะฮะคิดถึงปาร์ครักปาร์ค สวัสดีฮะพี่รัตยานะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่หนูพิมพ์นะครับพี่สุภาพนะครับพี่อมราพี่หนูเล็กนะครับพี่พิสารนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงคุณทรงพลนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่แมวคนดีนี่สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันดีกว่าจะเป็นเพลงสบายยังไงบ้างลองไปฟังกันดูนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยฮะ1 2 3 43

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ในช่วงของมหานคร Family ครับขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะครับอ่ะจัดไป3เพลงสบายสบายตามแบบฉบับของผมนะฮะสบายสบายขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันสายโจ้นะฮะพี่จิงดิดขาววงเทวันนะครับติงค่านี่น้องนิวคันทรีนะครับน้องมาสีแล้วก็น้องกิ๊กใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็แค่โสดนะครับบทเพลงจากวงโซโลอิสนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงพี่เยเฮอร์ครับพี่สว่างพี่เจริญพี่บุญทรัพย์นะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่สุวรรณียายออดสามย่านพี่ฝนพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่ายาวยาวยาวยาวยาวนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงไข่นอกพี่แมวคนดีนะครับน้องแชมป์มาแล้วน้องแชมป์บอกว่าพี่ตาสวัสดีครับนี่ทักทายพี่ตาสุตารัตน์ด้วยใช่ไหมฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะแม่ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

วันนี้นะฮะผมก็มีอีกหนึ่งบทเพลงนะครับเป็นเพลงบทเพลงช้างเผือก AEC ของเรานะฮะเพลงนี้มาจากประเทศฟิลิปปินส์นี่เพลงนี้เพราะแน่ๆนะฮะยิ่งเป็นพี่น้องชาวฟิลิปปินส์คือแบบจริงๆนะในโลกเนี้ยคือเกิดมาเป็นนักร้องจริงๆนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะเสียงเพราะแบบโอ้ยเยอะมากเยอะมากๆจริงๆนะครับบทเพลงนี้ชื่อว่าบากิตงาบามาฮากิตานะครับจากคุณจิติเลดานานั่นเองนะฮะเป็นเพลงที่อะไรนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะแปลว่าทำไมฉันยังรักเธออยู่อะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะลองไปฟังกันดูนะครับในช่วงของเพลงช้างเผือกครับ

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอ่ะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนอของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับนะกลับมาถึงท้ายชั่วโมงนะฮะพี่ดวงใจนากาชิมะบัวเพลงมหันอะไรนะมหันตภัยน้องแก้มร้องเพราะมากๆเลยเวอร์ชันไทยนะฮะสุดยอดจริงๆนะน้องแก้มร้องอะไรก็เพราะอยู่แล้วถ้าเป็นน้องแก้มนะจริงๆนั่นก็เข้าสายแบบวอลดิสนีย์อยู่แล้วนะครับใครที่ชอบดูหนังดิสนีย์ดูการ์ตูนดิสนีย์นะต้องได้ยินเสียงน้องแก้มแน่นอนนะครับสวัสดีพี่เจี๊ยบวิลาวันนะถามว่าเพลงอะไรนะครับเป็นเพลงจากประเทศฟิลิปปินส์นะฮะก็เมื่อกี้นี้อยู่ในช่วงของ AEC ใช่ไหมครับ AEC กับเพลงช้างเผือกนะฮะ AEC ของเรามีอะไรบ้างมีเวียดนามใช่ไหมช้างมีเวียดนามมีประเทศลาวสปป.ลาวมาเลเซียอะไรนะ
1: พม่า
0: เมียนมาด้วยใช่ไหมมีอะไรมีประมาณนี้ปะประมาณนี้แหละเนาะ ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าแถบพวกเราด้วยแหละแถบพวกเรานี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเปิดเพลงแนวนี้อะไรก็ได้นะครับของต่างประเทศที่อยู่ในทวีป AEC แล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่จรูนนะฮะคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่จรูนบอกว่าแจ้งแล้วครับมาถึงตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวผมต้องรีบกลับแหละก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับไม่ได้อันตรายนะฮะอ่ะสวัสดีคุณพี่ริซ่าด้วยนะครับสวัสดีพี่ออริชาน้องออริชาใจรักนะฮะลุงต่อยด้วยนะครับสวัสดีครับเอาวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะฮะรักแม่พึ่งบุญนวลจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 109 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star

Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

คิดถึงใจจะขาดมาแล้วนะคะ5:14 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวเช้า95นะคะวิทยุอสมท

0: นี่จังหวัดน่านนะพี
1: ่โอ้โหตอนนี้ก็เตือนภัยสีแดงนะคะ
0: ระ
1: ดับที่จังหวัดน่าน
0: น้ำจะขึ้นสูงสุดเนี่ยตอนตีสองเมื่อคืนอ่ะเพราะฉะนั้นใครจะกล้าหลับนะฮะผมเห็นช่วงประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนะครับน้ำในตัวเขตเทศบาลนะพี่ในตลาดเนี่ยนะพี่มันเริ่มผุดขึ้นจากท่อตามถนนทางเนี่ยเริ่มมีน้ำเจิ่งนองโ
1: อ้
0: ก็เขาบอกว่าต้องเฝ้าดูระดับน้ำจากแม่น้ำน่านด้วยนะครับว่ามันจะไหลสูงกว่าตลิ่งเกินแนวที่เขากั้นไว้มากน้อยขนาดไหนโอ้โห
1: หนักจริงๆเนาะ
0: ใช่เขาบอกเมื่อคืนก็นะพีคสุดตอนตีสองยี่สิบห้านะครับ
1: อือห
0: ือเนี่ยประมาณตีสองสองกว่า
1: ๆค่ะก็เป็นห่วงโรงพยาบาลนะคะน้องลุง
0: ครับ
1: โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ในพื้นที่ทั้งอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จาริมอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวอำเภอเมืองนะคะที่น่าเป็นห่วงอยู่นี่ค่ะเมื่อวานก็ถือว่าอย่างที่บอกนะคะเป็นพื้นที่สีแดงเลยประชาชนก็เป็นหมื่นได้รับความเดือดร้อนนะคะเฉพาะเมื่อวานนี้ในพื้นที่อำเภอปัวนั้นมีเสียชีวิต2รายนะคะเสียชีวิต2รายขณะนี้ก็ยังคงต้องเตือนภัยวิกฤตระดับสีแดงอยู่หลายพื้นที่เพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็อย่างที่อำเภอท่าวังผาเนาะใครที่เคยไปเที่ยวอ่ะตลาดท่าวังผาเมื่อวานนี้รถไม่สามารถผ่านได้เลยในการอพยพผู้ป่วยอพยพผู้คนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอ่ะโอ้โหวิกฤตมากเลยทุลักทุเลน่าดูค่ะค่ะโ
0: อ
1: ้ในแล้วก็ในตัวเมืองนะคะเทศบาลเมืองน่านพยายามที่จะเอาถุงทรายนะคะบิ๊กแบ็คมาอุดรอยช่องโหว่ที่น้องต้องบอกว่ามันมีน้ำผุดๆขึ้นมาเนี่ยนะคะยากมากเลยเอาไม่อยู่จริงๆเนาะ
0: ครับ
1: นี่ค่ะ
0: โอ้มาทุกทางอ่ะพี่
1: โอ้มันมาทุกทางจริงๆนะอุดยังไงก็ไม่อยู่เพราะนั้นก็แจ้งเตือนนะคะวันนี้พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะมีโอกาสตลอดเพราะว่าเรามรสุมมันพาดผ่านพอดีส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนสะสมเกือบทุกพื้นที่นะคะในเฉพาะอำเภอพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยจะเยอะหน่อยเยอะกว่าอำเภออื่นๆก็ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือจะสูงเท่าไหร่เนี่ยเห็นเมื่อวานนายกเทศมนตรีเมืองน่านบอกก็ยังบอกไม่ได้แต่ถ้าเทียบกับระดับน้ำในปี49นั้นเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะแล้วบางจุดนะมาทั้งน้ำทั้งหินไม้มาหมดเลยนะคะก็ต้องประเมินกันในแต่ละวันนะคะตอนนี้ทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังนะคะอย่างที่น้องต้องบอกว่าโอ้นอนหลับไม่ลงจริง
0: ครับเนาะ
1: โอ้หนัก
0: โอ้เขาเล่นบอกเตรียมรับมืออพยพเขาให้อพยพกลุ่มเปราะบางนะครับบ้านไหนที่มีเนี่ยให้ออกมาก่อนนะเพื่อให้ง่ายต่อการช่วยเหลือนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะ
1: ฮะ
0: แต่ก็ดูเหมือนว่าตีสองเมื่อคืนผ่านพ้นไปนะครับฝนก็ไม่ได้มีตกลงมาเพิ่มนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงระหว่างเฝ้าระวังจับตาสถานการณ
1: ์ใช่ค่ะส่งใครจะเดินทางนะคะกรมทางหลวงบอกว่าในพื้นที่น่านแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงตอนนี้ถนนทางหลวงถูกน้ำท่วมไป7แห่งนะคะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าถ้าใครจำเป็นต้องใช้ทางจริงๆก็โทร1586ก่อนนะว่าเส้นไหนไปได้บ้างเพราะว่าบางพื้นที่มันต้องผ่านแบบป่าภูเขาแล้วเดี๋ยวไปติดอยู่นะคะโทรศัพท์1586ก่อนสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากมาทำให้การสัญจรไปมาเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะคะทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม7แห่งก็มีทางหลวงในพื้นที่อำเภอปัวอันนี้ผ่านไม่ได้เลยนะคะแล้วก อุโมงค์ทางลอดอันนั้นก็ใช้ข้างบนได้ตรงแยกบ้านซ่านอำเภอปัวข้างล่างนี่ไม่ได้เลยนะคะ ะพาน

0: ผ่านจุดหนึ่งเหมือนกันเขาเรียกว่าสะพานมอนอยู่ที่ตำบลวรนครแล้วก็สะพานบ้านสายตำบลติดลาแรงอำเภอปัวนี่ก็ผ่านไม่ได้นะคะแล้วก็สะพานห้วยตาดตำบลวรนครเช่นกันอันนี้ก็จราจรไม่ได้เหมือนกันผ่านไม่ได้นะหน้าโรงแรมน่านนิรันดร์เมื่อวานนี้น้ำกัดเซาะท่อนะคะก็ผ่านไม่ได้ค่ะต้องเช็คเนาะสำหรับใครจะไปทั้งน่านแล้วก็พะเยานะคะตอนนี
1: ้
0: บางจุดก็บอกว่าไม่มีเส้นทางเลี่ยงนะคะก็จำเป็นต้องหยุดอยู่ตรงนั้นเลย
1: ตัวอย่างพวกที่พักที่อยู่บนดอยครับที่สปันเอ่ยที่ปัวเอ่ยเนี่ยนะฮะยังแถบสปันเนี่ยที่เมื่อคืนเนี่ยนะเขาให้พักฟรีอยู่ละเขาให้พักฟรีนะบางรีสอร์ทเนี่ยเพราะว่าคนติดลงมาไม่ได
0: ้
1: เส้นทางขาดบ้างนะครับถนนถูกตัดบ้างลงมาปัวก็ไม่ได้นะครับเขาบอกให้พักฟรีคืนพรุ่งนี้ก็คือคืนนี้ครับเนี่ยฮะเช้านี้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเขาก็ใครที่ยังไม่ขึ้นไปนะก็ให้คืนเงินได้ 100% เลยนะครับส่วนใหญ่ที่พักเขาก็ใจดีนะพี่เขาให้คืนเงินในช่วงถึงวันศุกร์นี้เลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่มั่นใจในสถานการณ์นะครับแล้วก็ประกาศว่าสายที่ติดอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะตามที่พักส่วนใหญ่ให้พักฟรีพี่ใจดีมาก
0: เริ่ม
1: มีคนรีวิวแล้วนะในโซเชียลนะครับว่าฉันเป็นผู้ประสบภัยแต่คนน่านใจดีมากให้ฉันพักฟรีแล้วก็ถ่ายวิวหน้าห้องมาให้นะโอ้โหบางคนบอกอยากที่จะติดอยู่นะสักสองสามคืนแต่วิวสวยไงพี
0: ่แล้วคนนี้เชิญชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วควรจองที่พักกันมาที4-6 เดือนอ่ะ
0: ใช่
1: ผมว่าไปเจอภัยพิบัตินะครับไปไม่ได้
0: แต่ก็หนักนะวันนี้กรมอุตุบอกว่าวันนี้จะหนักอีก1 วันนะคะภาคเหนือเนี่ยน่านเลยเจาะไปที่น่านแพร่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ทั้งหมดนี้หนักมากนะคะวันนี้แล้วก็ภาคอีสานก็มีเลยที่หนักอยู่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรสกลนครและนครพนมส่วนภาคกลางก็วันนี้หนักอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะฝนภาคตัวนอกก็ตราดนะคะอันนี้หนักมากส่วนหนักธรรมดาก็มีเชียงรายลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรภาคอีสานก็ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญโคราชและอุบลภาคกลางหนักธรรมดานะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีราชบุรีภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีบ้างปรับปลายแต่ไม่หนักเท่ากับภาคเหนือและอีสานค่ะวันนี
1: ้นะ
0: ค่ะ
1: จับตาไปจนถึงพรุ่งนี้นะครับคอย
0: พรุ่งนี้เลยใช
1: ่เช็คอากาศกันให้ดีๆนะครับ
0: โอ้โห
1: ก็คงยังไม่ฝนอยู่นั่นแหละเนาะพี่เนา
0: ะใช่ที่มันเป็นช่วงคือเราต้องเจออย่างนี้ทุกปีใช่ไหม
1: ใช่เลยพี่
0: ต้องวนลูปไปอย่างนี้
1: ทุกปีเนาะเขาบอก3 ปีติดแล้วนะฮะ
0: โอ้เนี่ยเดี๋ยวก็ภาคเหนืออีสานเสร็จก็มาทางใต้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเหรอธรรมชาติ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: จะมีสายมารอแล้วพี
0: ่ค่ะรับกันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: สวัสดีครับ
1: จ้า
0: หาพี่ถาวรป่ะครับ
1: ป้าได้แล้วลูก
0: โอ้คุณป้าคุณป้าถาวรขออภัยคุณป้าถูกจากที่ไหน
1: เชิญคุณป้าเลยค่ะ
0: แสดงว่าเสียงยังวัยรุ่นอยู
1: ่เออวัยรุ่น77แล้วนะ77โอ้วัยรุ่นอยู่77นะคะ
0: เสียงไม่รู้เลยครับผม
1: เสียวอยู่ยังเสียวอยู่ค่ะแหลงใต้ป่านะนครศรีธรรมราชโอ้คุณป้าอยู่อำเภออะไร
0: บ
1: ้
0: านพี่ศรี
1: อำเภอท่าศาลาค่ะอ๋ออยู่ท่าศาลาเชิญค่ะป้าอยากถามอย่างบัตรสวัสดิการของลุงลุงกิมจูอองสุดค่ะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งมันขึ้นแบบขึ้นว่าไม่มีระบบใน
0: ไม่มีในระบบ
2: ไม่มีชื่อไม่มีชื่อในระบบว่าได้ลงทะเบียนอย่างนี้หรอคะ
1: ลงค่ะเอาไป
2: ได้เลย
1: เอาไปส่งบรรพุย้ายทางช่องคนเลยทางป้าทางลุงแต่ค่ะนี่ถึงไอ้รายชื่อไม่ที่ครอบครองมาป้าจะแลในไลน์ไม่มีเลยเหมือนกัน
2: ตกไม่มีชื่อแต่มีชื่อของป้าถ้าวอนคนเดียวนะ
1: จ้า
2: ซึ่งชื่อของลุงไม่มี
1: ของลุงไม่มีซึ่งลุงนั้นเป็นคนพิการกันฮะได้บัตรคนพิการ
2: ค่ะ
1: จ้า
2: ทุ่งเหมือนเดิมว่ามีคุณลุงมีบัตรสวัสดิการในรัฐไหมคะ
1: มีค่ะมีเหมือน
2: เคยมีอยู่แต่ประมาณรอบนี้ไม่มีชื่อในระบบเฉยแล้วน้อง
1: พอมารอบนั้นซึ่งมันกระต๊อกเพราะว่าเขาจะทำให้ทางถุดในโทรศัพท์นะจึงป้าก็เออตั้งใจให้เขาไปทำให้แต่เลยคือเอกสารก็มีพร้อมซึ่งป้าก็ไม่ได้ทำคือหนึ่งที่ว่าพันพอไปตอนนั้นไปตอนช่วงอุทธรณ์ที่ธนาคารซึ่งลูกเจ้าก็บอกว่าป้ายายนี่มันผลเวลาแล้วนะยายนี่เข้าเหมาทอนกันแล้วซึ่งเลยป้าก็ไม่ได้สนใจได้เลยมันก็ผลไปเลยซึ่งนี่กาหลอกไม่นี่แล้วไอ้นู้นได้มือหลวงตู้นู้นปอกทางที่ท่านมานี่ก็ไม่ได้ไม่ท่านไม่ได้ทำ
2: ค่ะรอบนี้ก็เลยขึ้นว่าไม่มีชื่อในระบบเลยอะคะ
1: จ้าไม่มีข้อมูลชื่อระบบมันจะขึ้นผ่านนั้นลูกเจ้าลานเจ้าไว้ได้คนเลยให้เหมือนตอนนั้นนะ
2: ค่ะ
1: จ้า
0: ตัวคุณป้ามีใช่ไหมตัวคุณป้าลงพร้อมกันแต่มี
2: แต่พร้อมกันได
1: ้แต่ส่งเอกสารไปบ้านผู้ใหญ่เหมือนช่วงผู้ใหญ่เขาก็ประกาศให้ทำนะคะ
2: โอเค
1: พร้อมกันเลยมีร้านเอาไปส่งไง
0: แล้ววันที่เขาประกาศผลนะครับวันที่ประกาศผลก่อนอุทธรณ์นะครับชื่อของ
1: มันก็วันก้อนล้านไปท่ามไปศึกษาการวันป้าไปยืนยันชี้กันนะ
0: ครับ
1: ก็จะท่ามถึงก็เขาก็ไม่แรงเลยคือถึงลูกอีกคนนึงข้อว่าอย่างไม่ได้คือมันจะขึ้นทันนั้น
0: ถ้าไม่ได้มันจะขึ้นเหตุผลมาแต่ของคุณลุงนี่ไม่ขึ้นอะไรเลย
1: ไม่ขึ้นเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลในระบบทันนั้นแหละ
2: ไม่มีข้อมูลในระบบก็แสดงว่าตกหล่น
0: เนี่ยอย่างนั้นอุทธรตอนนั้นอุทธรไม่ได้
1: ใช่ว่ามันจะต้องไปตั้งแต่มันพูดแต่ว่าคือไม่อยากไปท่ามนะ
2: ไม่อยากโทษให้เออตกเล่นหล่นให้นะเราเนี่ยหลายชุดที่เขาให้ไปอุทธรณ์ยังได้ไปเลยยังเหรอคะ
1: ยังไอ้นี่มันก็ขึ้นแถวนี้ซึ่งยังไม่ได้ไปซึ่งไปอุทธรณ์ได้ไหมลูกแถวนี้ไปมันขึ้นแถวนี
2: ้ได้ค่ะถ้าไม่มีชื่อในระบบก็บอกว่าให้นำบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารหรือประสานงานผ่านผู้ใหญ่บ้านเหมือนเดิมเพื่อตรวจสอบสถานะในระบบของพม.
1: ก่อนไปจะผ่านผู้ใหญ่บ้านไปก่อนว่าผ่านปุ๊บ
2: ค่ะให้ผู้ใหญ่บ้านก็ได้หรือว่าเราไปเองก็ได้ค่ะไปธนาคารได้เลย
1: นี่กาลุงนี่กาไม่ใจไปไม่ก่อยโทษแล้วเมื่อนี
2: ่นะก็คือไปลำบากเลยเพราะว่าลุงโอ้ก็คือไปลำบากเดินทางลำบากก็ไม่อยากจะบอกจากบ้านหน่อยเนาะ
1: แต่ว่าไปคือน่าจะแค้นไปได้เพราะว่าไม่ได้ติดเตียงลูก
2: ค่ะโอ้เออยังมีเวลาไปจนถึงวันที่ยังไม่หมดเขตสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมน้องว่อง
0: ครับเดี๋ยวถึงได้21ไปได้อยู่ไงพี
2: ่เออ
0: จะจับเอส31สิงหาอืม
2: ยังไปได้อยู่เออเนี่ยค่ะไปถ้าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนเนี่ยไปติดต่อธนาคารก็ไปกรุงไทยนี่แหละถ้าสะดวกที่สุดไปกรุงไทยค่ะคุณบ้าท่าวอน
1: บันฟ้านั่นนะที่ธนาคารเนี่ยของโทกสอที่สี่แยกไร้มันจะไร้ว่าถาละลูก
2: โอไปทกสก็ได้ค่ะผมสิ้นก็ได้ค่ะสร้างธนาคารนี้ไปได้เลย
1: ป้ารู้นั่นแต่ว่าเขาที่ไร้นะ
2: ค่ะโอที่ไกลบานตายค่ะ
1: ถึงบอกไปบอกเขาว่า
2: เนี่ยบอกว่าไม่มีถือไม่มีระบบพอทางจิตก็หน้านี่เราก็ใช้บัตรนี่อยู่ทำไมถึงอยู่มันไม่มีในระบบพอไอ้ท่านใหญ่เดี๋ยวเขาจะเช็คให้ค่ะ
1: นั่นไงป้าค่ะไม่เข้าใจเหมือนกัน
2: ค่ะป้า
1: ที่ขาดอยู่ต้องไปจากบ้านปุ้ยย่อยแต่ป้าค่ะไม่กล้าพูด
2: โอ้เออไม่มีชื่อไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยอันนี้ต้องไปแล้วมันแปลกตรงที่ว่ามันเพราะอะไรติ ดหายไปไหน
0: อ่
2: ะน้อง
0: โล่งครับมันติด
2: อืออ
0: าจจะลงไม่สมบูรณ์ป่ะคนผู้ใหญ่บ้านลงให้ใช่มั้ยคุณป้า
1: ป้าไอ้นั้นป้าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลงไม่สมบูรณ์ท่านคือเขาจะเขาต้องบอกมั้ย
2: ก็นี่แหละไม่เป็นไรก็คือป้าไปธนาคารอีกรอบนึงเนี่ยค่ะค่ะนั่นแหละค่ะถ้าระบบแจ้งว่าไม่ผ่านไม่มีชื่อในระบบเนี่ยก็ไปคือจริงๆถ้าไม่ผ่านก็จะบอกว่าสาเหตุอะไรติดเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินไหมติดเรื่องรถไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลักฐานไปโต้แย้งแต่ว่าอันนี้ไม่มีชื่อเลยในระบบแสดงว่ามันต้องผิดปกติแล้ว
1: คนอย่างเดียวว่าไม่มีข้อมูลในระบบเท่านั้น
2: อืมค่ะไม่มีชื่อเลยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช
2: ่นะคะจริงๆน้องต้องถ้าเป็นรายเก่าเนี่ยมันก็จะลิงก์ข้อมูลให้อยู่แล้วถูกไหม
1: ใช
2: ่ตรงเนี้ยอ่ะไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวคุณป้าไปที่ธนาคารใกล้ที่สุดนะคะกรุงไทยออมสินธกส.ค่ะให้เจ้าหน้าที่เช็คการส่งข้อมูลแล้วว่าได้เช็คแบบไหม
1: ยาก
0: แล้วคุณป้าคุณลุงทำอะไรคะเนี่ยหมายถึงอาชีพหมายถึงว่าถ้าไม่มีเงินจาก300ตรงนั้นนี
1: ่ไอ้ลำบาก
0: อะไรคือตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมครับ
1: ไอ้ป้าก็ทำแผ่นนี้ป้ายกขึ้นตั้งแต่ตีนุ่งทำขนมข้าวพองนั้นเขี่ยพอง
2: โอ้ทำข้าวพอง
1: จ้า
2: ขนมข้าวพอง
1: จะทำเป็นข้าวนุ่มดำข้าวดาวแต่รสดีแต่ว่าข้าว
2: โอ้ทำขนม
1: เดี๋ยวนี้ไป
2: ทำขนมพองขายลูก
0: ก็ไป
2: หรืออีกอันหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปธนาคารเนี่ยคุณป้าลองติดต่อสายด่วนในโครงการ026403701ได้ไหมคะเพื่อดูว่ามันติดปัญหาระบบขัดข้องอะไรตรงไหนทำไมถึงไม่มีชื่อในระบบไปได้ยังไงอ่ะ
1: จ้าจ้าเดี๋ยว
2: ป้าจะที
1: ่ดูที่บอกเดี๋ยวไปจัดนะ
2: ค่ะจะบอกไปตามนี้เลยค่ะว่าเพราะอันนั้น026407406ค่ะ6ค่ะ
1: โอ้6ค่ะ6
2: ค่ะ
1: 403701สามเจ็ดศูนย์หนึ่ง
2: ค่ะต้องติดต่อไปแม่ว่าทำไมถึงไม่มีชื่อเลยหรอบอกไปได้ยังไงทั้งที่ว่าเป็นซิดเดิมทุกไหมคะ
1: ใช่
2: เนี่ยมันน่างงตรงนี้ค่ะ เราดูเผื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำหาทางออกว่าติดปัญหาระบบแบบไหนยังไงนะคะ
3: จ้า
2: ค่ะ
3: จ้า
2: ได้ค่ะคุณป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: โอ้ยแข็งแรงนมข้างหนึ่งก็ไม่มีไปแล้วอ่ะ
0: อ้าวหายไปไหนอ่ะ
1: หายก็ตัดทิ้งไปแล้วต้อง10 กว่าปีแล้วลูก
0: โอ้ย
1: ยังอยู่ได้
0: เจออะไรครับตอนนั้นเจอ
1: จ้าม
2: ะเร็งเหรอคะมะเร็งเต้านมเหรอ
1: ใช่
0: เจอก้อนเนื้อ
2: โอ้นี่แสดงว่าหาย
1: สงสัย
2: แสดงว่าหายดีหายดีแล้วเออค่ะ
1: 56นุ่น
2: โอ้นี่แสดงว่าหมอเก่งมากเห็นไหมรักษามะเร็งเต้านมหายค่ะลุงอือ
0: สุดยอด
2: สุดยอดเลยก็
1: แข็งแรงดีแหละ
2: แข็งแรงดีสู้ๆกันต่อค่ะป้าใช่เสียงยังสดใสเลยเดี๋ยวไปทำขนมต่อนะคะ
1: เกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวหุงข้าวใส่บาตรเลย
2: หุงข้าวใส่บาตรถูกไห
0: มมีความสุขพี่ตีพี่ชิมไปกินขนมคุณป้าได้เลยไกลไหมพี่ท่าสาราในไกลไหม
1: ป้าฟังมาตั้งแต่ไอ้ป๊อปโดนชอบมาก
2: ค่ะ
1: โอ้ยตอนไอ้ป๊อปเสียไปโอ้ยเสียดาย
2: ได้ค่ะ
1: จ้า
2: โชคดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณจ้า
0: จ้า

0: ต่อนะคะเมื่อวานคืนนะที่เรารายงานว่ามีโจรไปบุกร้านทองแล้วประตูเปิดไม่ออกอ่ะตกใจขี่มอเตอร์ไซค์หนีปรากฏว่าล่าสุดไปที่ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอสบปากจังหวัดลำปางค่ะน้องโด่งตอน 3:55 เมื่อวาน
1: ครับผม
0: ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันนะคะก็เอาปืนไปข่มขู่แล้วก็ที่บังคับพนักงานในร้านสะดวกซื้อในปั๊มก่อนจะชิงเงินสดไป 5,000 กว่าบาทแล้วก็หลบหนีอันนี้ถือว่าทำสำเร็จรูปลักษณ์ของคนร้ายก็คือเหมือนกันเลยค่ะตอนที่ไปที่ร้านทองแล้วประตูไม่เปิดอ่ะแขนยาวสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนลักษณะคลุมถึงบริเวณเข่าไซส์มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่เป็นพาหนะแล้วก็ก่อเหตุเรียบร้อยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนหลบหนีไปที่จุดกลับรถบ้านวังยาวเนี่ยตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันก็เดี๋ยวรอภาพจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็กล้องวงจรปิดตามเส้นทางน่าจะไม่ยากในการจับก็รู้ละว่ารถคันไหนยังไงนะคะโอ้โหนี่คือไม่ได้ร้านทองก็มาร้านสะดวกซื้อแล้วก็อันนี้ได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายพนักงาน
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้เนี่ยยังมาแบบเป็นมิจฉาชีพได้เห็นเลยนะเป็นโจรได้เห็นเลยนะ
0: โอ้ทำไมมันอะไรจะขนาดนั้นเน
1: าะครับ
0: คือขนาดว่าร้านทองไม่ได้แล้วก็ยังจะต้องเอาไว้ได้อย่างนี้เหร
1: อต้องเอาไว้ได
0: ้ต้องเอาไว้ได้นะ
1: เหมือนเมื่อวานผมดูคลิปหนึ่งนะฮะที่เนี่ยที่เมืองนนท์เลยแหละเขาเป็นร้านขายพวกของที่สังฆทานพวกถังสังฆทานพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ขายของทำบุญอ่ะเขาเรียกอะไรนั่นแหละนะครับ
0: ถังสังฆทาน
1: แล้วก็นั่นแหละขายพวกของพระของอะไรพวกนี้นะฮะมงคีวอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะก็แต่งตัวดีเลยนะใส่เสื้อเชิ้ตนะครับกางเกงขายาวก็มายืนอยู่ที่หน้าร้านนะครับแล้วก็ทำทีคุยโทรศัพท์ให้กับเจ้าของร้านได้ยินนะว่าแบบแม่ผมอ่ะโอนเงินมาให้แม่200,000นะแม่ก็ต้องใช้ดีๆนะเอาไปรักษาตัวเองนะอย่าไปใช้ซื้อข้าวของสิ้นเปลืองนะเหมือนกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเขาได้ยินชัดเจนเลยนะครับเสร็จแล้วชายคนนี้เนี่ยนะครับก็ทำทีเข้ามาบอกว่าเนี่ยจะซื้อของใส่บาตรพอดีแม่รออยู่ที่รถด้วยจะซื้อของใส่บาตรหน้าร้านนี่แหละก็เดี๋ยวให้คุณป้าเจ้าของร้านเนี่ยเอาของที่จะใส่บาตรถวายสังฆทานนะครับซื้อชุดสังฆทานสัก2 ชุดแล้วก็ตั้งไว้ที่หน้าร้านรอพระมานะครับจังหวะที่หลวงพ่อมาแล้วเนี่ยนะครับชายคนนี้ออกอุบายบอกว่าคุณป้าผมอยากถวายเงินด้วยอ่ะเดี๋ยวผมไปกดให้ได้ไหมผมขอเงิน 1,000 ใส่ซองหน่อยใส่ซองเลยป้าใส่ซอง
0: เ
1: จ้าของร้านก็นึกว่าจะเป็นคนดีไงนึกว่าจะใส่จะทำบุญไงนะฮะก็เอาเงินของตัวเองเนี่ยของที่ร้านก่อนเนี่ยนะฮะให้เขาไป 1,000 แล้วก็ซองขาว1 ซองปรากฏว่าพอหลวงพ่อเดินมาไอ้หมอนี่ออกอุบายว่าเดี๋ยวผมไปตามแม่มาใส่ก่อนนะป้าใส่ก่อนเลยเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมรีบวิ่งไปตามแม่ก่อนนะฮะปรากฏว่าพอมันได้พันหนึ่งแล้วมันวิ่งไปเนี่ยมันไม่ได้ไปตามแม่นะครับมันหายเข้ากลีบเมฆเลยครับพี่สี
0: โอ้
1: นี่เป็นอุทาหรณ์นะคุณป้าที่โทรเขาบอกโอ้ยเดินตามไปดูนะว่าเขาไปตามแม่ถึงไหนไม่มีใครเห็นเลยหายวับเลยนะครับ นี่ฮะซอยยามวาน23นะครับแถวนั้นเจ้าของร้านสังฆพันธ์นะโดนไปซะแล้วครับ
0: หายวับเลย
1: หายวับเลยทำทีมาซื้อชุดสังฆพันธ์แล้วก็ขอเงิน 1,000 บาทพร้อมซองขาว
0: ค่ะ
1: ก็คุณป้าเจ้าของร้านบอกโอ้โหไม่เคยเจอเลยอุบายแบบนี้คุณป้า72นะฮะที่โดนนะฮะ

0: ชื่อสนิทใจป้าบอกเชื่อสนิทใจเลยว่าเขาจะมาทำบุญ
1: เราทำที่ไหนได้
0: เดี๋ยวได้พอเขาได้เงินสดไป1,000เพ่นเลยฮะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ืมนี่นะจริงๆคืออาชีพมันก็ยังมีเยอะแยะนะที่จะให้เลือกทำแต่บางคนก็แปลกนะเลือกที่จะเป็นโจรเลือกที่จะแบบเอาง่ายอ่ะเนาะ
0: มันง่ายนะมันง่ายใช่แล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เหนื่อยพี่เนี่ย1,000เนี่ยพี่ทำงานอยู่โรงงานอยู่2วันนะ
1: อ
0: ันนี้ไปทำคิดวิธียืนคุยโทรศัพท์แล้วก็
1: แล้ววันต่อไปล่ะก็คือ
0: เปล
1: ี่
0: ยนร
1: ้
0: านหรือเปล่านะ
1: วันต่อไปก็ต้องหาวิธีเดิมอย่างนี้ใช่ไหมนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้มันมีอันนี้วิธีนี้ก็หูน่าตกใจน็อกช็อกมากเหมือนกันเนาะก็เมื่อวานที่สนามบินเอาจริงๆไม่ใช่เมื่อวานนะเหตุเกิดตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งเป็นข่าวเมื่อวานกันนุ่ม
0: ครับ
1: โค้ชมวยไทยโค้ชหญิงมวยไทยอายุ35ปีนะคะตกเป็นผู้ต้องหาคดีขนยาเสพติดด้วยวิธีการซุกซ่อนในร่างกายก็คือรับจ้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ลักลอบนำเฮโรอีนจำนวนมากจากประเทศไทยเดินทางเข้าไต้หวันเจ้าหน้าที่ที่สนามบินไต้หวันจับกลุ่มได้นะคะหลังจากที่เดินทางถึงสนามบินเกาสงปรากฏว่าเธอกลืนเฮโรอีนลงไป72ก้อนค่ะอยู่ในร่างกาย72ก้อนนะคะห่อหุ้มด้วยถุงยางอนามัยกับฟิล์มหดตัวไม่น่าเชื่อเลยอ่ะอาชีพต้องเยอะต้องแยะก็เขาบอกว่าเป็นหญิงไทยนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยกำลัง เดินทางออกจากสนามบินเกาสงก็คือไปถึงแล้วนะคะปรากฏว่าเขาก็วางกำลังติดตามเมื่อเจ้าหน้าที่เมื่อผู้หญิงคนนี้เดินทางถึงสนามบินเกาสงที่ไต้หวันก็เลยตรวจสอบทันทีเพราะว่าเจอพิรุธนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์ตรวจร่างกายละเอียดพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่จำนวนมากในช่องท้องก็เป็นแคปซูลบรรจุเฮโรอีน72ก้อนนะคะเนี่ยใช้วิธีก็คือว่าห่อหุ้มหลายชั้นด้วยถุงยางอนามัยแล้วก็ฟิล์มหดตัวเพื่อป้องกันไม่ให้สารเสพติดรั่วไหลในร่างกายแล้วก็จะตื่นลงไปหวังจะหลบเลี่ยงในการตรวจค้นนะคะก็ปรากฏว่าผลการเอ็กซเรย์ในร่างกายก็นี่แหละมี72ก้อน72แคปซูลนะคะสุดท้ายไต้หวันก็ใช้วิธีให้ผู้หญิงคนนี้นอนโรงพยาบาล10วันค่ะกว่าจะขับถ่ายออกมาทั้งหมดค่ะน้องดง
0: อ๋อให้ถ่ายออกมาเองเลย
1: ถ่ายออกมาเองค่ะ10วันนะคะแคปซูลยาเสพติดแล้วก็น้ำหนักรวม 289.1 กรัมมูลค่าก็ประมาณ3,600,000ไม่น่าเชื่อนะว่าสิ่งที่บอกอ่ะ
0: ยอมยัดเข้าไปนะ
1: กล้าไม่เหรอถ้ามันเกิดถูกกดในกระเพาะมันตัดก่อนมันย่อยอ่ะยาเสพติดก็ซึมเข้าสู่ร่างกายก็ตายนะเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถึงแก่ชีวิตนะถึงจะโมอันตรายนะ
1: เออเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าทำไมแยกด้วยชีวิตขนาดนี้เนาะกระบวนการค้ายาเสพติดนะคะ
0: ก็บางทีได้เงินดีอะพี่นะ
1: ค่ะ
0: อืม
1: แล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าแล้วผ่านสนามบินในประเทศไทยไปได้ยังไงอะ
0: ครับ
1: เออเอ็กซเรย์ไม่เจออันนี้ก็แสดงว่าต้องทำหลายรอบแล้วมั้ย
0: อืมคร
1: ับก็บอกว่าเป็นโค้ชมวยไทยหญิงชาวไทยนะอายุ35ปีเอง
0: โอ้ไม่ทำให
1: ้ค่ะเนาะถึงทำมาหากินได้อีกตั้งนานตั้งเยอะแยะแต่ว่าจะไปใช้ถึงใช้วิธีนี้มันหวาดเสียวมากค่ะโอ้แล้วมันมีเฮโรอีนเนาะมีเศษอยู่เหรอปลายทางเกาหลีไต้หวันค่ะมีหลายคนบอกว่าแม้ทีนี้ทำไมขาออกประเทศไทยตรวจไม่เจอของดิฉันมีน้ำหอมใช้แล้วจะหมดขวดแล้วเชียวยังต้องทิ้งเลย

0: สนามบินนะคะก็อาจจะแบบเล็ดรอดไปได้นะแต่ว่าปลายทางไม่รอดนะคะผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ก็น่าจะถูกขังอยู่ที่ไต้หวัน
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหลือพวกนี้เขาก็ใช้เงินมาล่อนะพี่นะอยากให้คนขนยาเสพติด
0: ค่ะ
1: อ่ะส่วนที่ลาวล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าจับกลุ่ม2ผู้ต้องสงสัยนะครับนะฮะที่ก่อคดีปล้นร้านทองนะครับปล้นร้านทองที่เชียงของนะฮะได้ทั้ง2คนแล้วนะครับ
0: โอ้จับได้แล้วเนาะ
1: ใช่ไหมพี่เหตุการณ์ที่ที่ตอนนั้นได้ทองไปเยอะๆอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ทองไปตั้ง5ถาดนะฮะ100กว่าบาทนะ
0: อ๋อ
1: แล้วก็หลบหนีนะครับเอารถจอดไว้ที่ริมแม่น้ำโขงนะฮะตั้งแต่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีรายงานว่าคนร้ายเนี่ยข้ามหลบหนีไปที่ฝั่งที่สปป.ลาวนะ
0: ข้ามโขงไปเลย
1: ข้ามไปเลยหนีไปเลยปล้นทองเสร็จได้ทองเสร็จข้ามไปก่อเหตุแบบใจเย็นๆน่ะค่อยๆหยิบค่อยๆหยิบกันแหละนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะที่สปป.ลาวเนี่ยตำรวจฝั่งนู้นนะครับเขาปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ได้แล้วนะครับ2รายนะฮะจับกลุ่มได้พร้อมอาวุธปืนนะเบื้องต้นเนี่ยนะครับคนแรกเนี่ยอายุ32ปีนะชื่อว่านายสมชายนะครับ อีกคนหนึ่งนายอ้ายนะครับอายุ37ปีเป็นคนขับเรือครับคนขับเรือถูกจับในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ครับตอนนี้สิ่งสำคัญสุดคือเจ้าหน้าที่เค้นอยู่นะว่าแล้วทองไปไหนนะครับคุมตัวไปสอบสวนขยายผลอยู่นะฮะยังไม่ได้มีการประสานว่าจะส่งตัวกลับมาให้เรานะตอนนี้เขากำลังเขียนสอบอาหารของกลางอยู่นะครับ
0: อ๋อคือยังอยู่ที่สปป.ลาวใช่ไหมตอนนี้
1: ใช่ครับพี่ยังอยู่ที่สปป.ลาว
0: อ๋อ
1: นะครับก่อเหตุได้ทองไปแล้วก็ข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ใจก็ไม่รอดนะครับตำรวจเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะประสานไปนี่ก็จับกุมได้สำเร็จนะครับ
0: ก็ไม่กี่วันเองนะ
1: ครับตั้งแต่วันที่4พี่เกิดเหตุ
0: ค่ะโอ้ไม่กี่วันก็
1: ครับผม
0: สปป.ลาวจับให้นะคะเมื่อวานพูดถึงเรื่องปืนที่มีทุกวันนะคะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสนบางเขนนะคะร่วมกันจับกลุ่มนายพัฒนศักดิ์อายุ27ปีพร้อมปืน .38 นะคะแล้วก็ผู้หญิงมากัน2คนนะนางสาวพรพันธ์อายุ25ปีคนนี้พก9มม.ผู้ชายนะพก .38 มาผู้หญิงมี9มม.นะคะจับได้ที่หน้าบริเวณบ้านทาวน์โฮมแห่งหนึ่งแถวลาดประเขาคือสืบเนื่องว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ทุกสน.ทุกโรงพักนะคะเขาสั่งการให้กวาดล้างจับกุมความผิดเกี่ยวกับปืนฝ่ายสืบของแต่ละพื้นที่ก็ต้องสืบสวนใครพกปืนคือมันจะมีพิรุธอ่ะเนาะทีนี้ฝ่ายสืบของสน.บางเขนเนี่ยเขาทราบว่าที่ทาวน์โฮมแห่งหนึ่งแถวลาดประเขาเนี่ยมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมแล้วก็จะเอาปืนมาออกมาเล่นโชว์กันชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นน่ะก็ผวานะมีความหวาดกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยก็เอาปืนมาโชว์มามั่วสุมกันปรากฏว่าเมื่อชุดสืบลงพื้นที่ก็เจอวัยรุ่นชายหญิงลงจากรถยนต์เพื่อจะเข้าไปที่ทาวน์โฮมแล้วก็เดินถือปืนของกลางเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าตรวจสอบทันทีนะคะผู้ต้องหาทั้งสองคนบอกว่าปืนไม่มีใบอนุญาต จริงๆเออแต่ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนก็เดี๋ยวสน.บางเขนจะต้องสืบต่อนะคะเออแล้วทำไมพกเป็นคนละกระบอกอ่ะมันน่าสงสัยไหม
1: อืมครับ
0: เออผู้หญิงก็ถือปืนมาเฉยเลยนะ9มม.ผู้ชายก็จุด38แล้วเดินถือปืนลงจากรถลงมาเพื่ออะไรอ่ะชาวบ้านก็กลัวไม่ปลอดภัยว่าเหมือนกับว่าวัยรุ่นมารวมตัวกันแล้วก็เอาปืนมาโชว์กันเนาะ
1: โอ
0: ้ก็น่าสงสัยน่าเป็นงง
1: ปืนมันหาง่ายขนาดนั้นเหรอพี่มั้ย
0: ใช่เนี่ย
1: แต่ว่าวันนั้นช่วงที่
0: เล่นกันมา
1: ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ยิงที่นนทบุรีนะครับที่โรงเรียนนะพี่ก็มีโอกาสทำสกู๊ปข่าวก็เลยลองเซิร์ชหานะเซิร์ชหาดูว่าถ้าเราจะหาปืนสักกระบอกนึงเนี่ยมันจะในโลกออนไลน์มันจะมีขายไหม
0: เราจะซื้อได้ไหม
1: มันก็สามารถหาได้เลยนะพี่มีทั้งตามเพจมีทั้งเว็บ
0: ค่ะหาซื้อได้โดยง่ายเลยใช่ไหมเข้าถึงได้ง่ายเลย
1: ใช่
0: มีเงิน
1: ใช
0: ่
1: ลงเบอร์ติดต่อไว้ลงรุ่นปืนเอาไว้อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ไอ้คนไอ้ต่างคนขายก็กลัวโดนแบบโดนล่อซื้อนะฝั่งคนซื้อก็พยายามจะตามหาให้ได้ราคาถูกๆอย่างเงี้ยก็มีหล
0: ัก
1: พันก็มีนะคร
0: ับ โอ้โหมันเนี่ยประเดาขนาดนี้เลยนะคะน่าเป็นห่วงยิ่งนะต้องบอกว่าอย่างนั้น
1: ครับผม
0: ค่ะขอฝากด้วยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะให้ลูกมีปืนอยู่ในครอบครองพกปืนเนี่ยด้วยความจำเป็นอะไรมีอะไรต้องมีปืนหรอใช่ไหมน
1: ี่
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับผม

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่

ตัวจริงเมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด

ูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจจาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่า

0: 6:13 กลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้20สิงหาคมนะคะก็ฝากเตือนบริเวณที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะอำเภอปัวอำเภอปัวนะคะแถวบริเวณในเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสาด้วยค่ะสำหรับใครที่อยู่จังหวัดน่านตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหนักเลยนะคะหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะซึ่งอย่างพี่นภาพรก็ส่งมาบอกว่าไม่คาดคิดว่าน้ำจะท่วมเพราะว่าแถวๆที่อีกอำเภอเมืองนะคะคืออาจจะไม่เคยท่วมมาก่อนปีนี้ก็ท่วมได้นะคะนี่ค่ะ
1: ครับผม
0: ฝนตกหนักมากเลยนะคะณขณะนี
1: ้
0: สู้ๆกันต่อ
1: นี่พี่น้องนักข่าวที่รู้จักกันในเฟซเนี่ยนะครับเขา
0: ค่ะ
1: ออกไปถ่ายภาพตอน 5:20 นะครับในเขตเศรษฐกิจของเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยน้ำก็ประมาณฟุตบาทแล้วครับที่ถนนเนี่ยน้ำเจอนองขึ้นมาถึงประมาณฟุตบาทถนนละ
0: โอ
1: ้ก็มันมาตามท่อด้วยนะครับน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจละนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ฝากคุณป้าถาวรเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่ป้าโทรมาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณลุงนะคะทางธ.ก.ส.แจ้งมาว่ากรณีของคุณป้าเนี่ยไม่มีข้อมูลในระบบเนี่ยเนื่องจากลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกนะคะ

0: ย้อนไปต้นทางเลยครับผม
1: ถูกต้องเพราะว่าการลงทะเบียนมันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกนะคะขอบคุณท่านผู้จัดการของทศด้วยนะคะท่านผู้จัดการอนุกูลแจ้งมา
0: ลูกการไง
1: คุณป้าโทรเบอร์นั้นโทรเบอร์ที่ให้ไปแล้วก็ไปอำเภอ
0: เวลาเราเปิดช่วงหน้าใหม่เราน่าจะให้ท่านผู้จัดการโฟนเข้ามาด้วยเป็นพิธีกรคนที่สามนะ
1: ค่ะนี่เป็นที่ปรึกษารายการมาหลายปีมากเลยนะคะท่านผู้จัดการอนุกูลนะคะใช
0: ่ให้ท่านมาเป็นคนคอยตอบคำถามได้นะแต่ว่าไม่แบ่งค่าตัวนะฮะ
1: คือท่านน่ารักมากๆนะคะขออนุญาตเรียกพี่อนุกูลแล้วกันนะก็จะตอบมาให้ตลอดหลังไมค์นะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: โหก็ดีแต่ไม่งั้นไปเสียเวลาเลยแน่ไม่งั้นไปแบงค์เสียเวลา
1: ใช่ไปอำเภอเลยนะคะเพราะว่ามีศูนย์เบ็ดเสร็จอยู่ที่นั่นนะคะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ one stop service นะคะวันนี้ข่าวบันเทิงก็คงจะอยู่ที่ความโศกเศร้าของเพื่อนๆพี่พ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงนะคะต่างก็โพสต์ไว้อะไรคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะที่เสียชีวิตกระทันหันต้องบอกว่ากระทันหันจริงๆเนาะคือหลับไปเลยอ่ะนี่ค่ะก็มีหลายคนเลยนะคะก็ไปโพสต์นะคะโดยเฉพาะคนที่เคยร่วมงานกับคุณเรนะคะก็ลำลึกนึกถึงการที่ได้ร่วมงานอย่างเช่นตาทายังก่อนเลยนะคะตาทายังนี่คือโอ้โหตั้งแต่รุ่นแรกเลยเนาะ
0: โอ้ไม่กระถีบ
1: ใช่ตาทายังก็บอกว่าอันนี้คือใช้ภาษาแบบพ่อขุนที่เป็นเพื่อนกันเลยบอกว่าขอโทษที่วันนั้นผลักแรงมากกักมึงแรงมากจนวันนี้ก็ยังจำได้อยู่และเพิ่งมานึกได้ว่าไม่เคยขอโทษเลยไม่เคยขอโทษกันเลยล่าสุดที่เราออกรายการด้วยกันก็ได้เจอกันก็ยังได้พูดเรื่องนี้อยู่ทาทายังก็ลำลึกถึงความหวังว่าใครจะความหลังว่าใครจะไปรู้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ขอโทษต่อหน้ากันอีกแล้วเนี่ยก็บอกว่าอาจจะไม่รู้จริงๆว่าจริงๆมึงไม่ได้เป็นคนแข็งกระด้างอะไรเลยเป็นคนใจดีชิลตลกแล้วก็น่ารักนะคะแล้วก็บอกว่าสาบานเลยนะไม่เคยคิดจริงๆว่าชีวิตนี้มึงจะไปก่อนคือทายังเนี่ยเขาป่วยอยู่ใช่ไหมด้วยความที่เขาป่วยอ่ะเขาบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่ามึงจะไปก่อนไม่คิดแม้แต่นิดเดียวพอมึงไปแล้วทำให้คิดเยอะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องมานั่งเขียนอะไรแบบนี้แล้วก็มานั่งคำของว่าใจคำว่าต่อจากนี้ไม่เจอมืออีกแล้วนี่คือทายังนะคะที่โพสต์ถึงเพื่อนรักโอ้โหคือแบบสนิทกันมากอ่ะ
0: โอ้
1: นะคะ
0: ก็โตมาด้วยกันนั้นช่วงนั้นเป็นหนังแบบโอ้โหหนังวัยรุ่นแบบนะฮะที่แบบคนก็น่าจะต้องดูนะ
1: ค่ะ
0: รักออกแบบไม่ได้ในโอเนกาทีฟนี่จำได้แล้ว
1: นั่นแหละนะคะหลายคนก็เล่าความทรงจำถึงเรเมสโดนัลนะคะว่าเขามีความเป็นเฉพาะตัวของเขาจริงๆอ่ะ
0: คือ
1: เนาะมีใครอีกมีคุณทรายมีคุณเต้ยจรินพรทรายเตือนปุระเนาะมีคุณตั๊กบงกตอย่างนี้ค่ะมีฝ่ายหญิงที่เคยร่วมงานนะคะหรือแม้แต่คุณนิ้วกลมก็ช็อกเหมือนกันแล้วมันประจบเหมาะพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยพารุณน่ะเสียชีวิตครบ1เดือนค่ะน้องดงแล้วเรย์แมคโดนัลด์ก็มาเสียชีวิตวันที่19ค่ะแต่คนละเดือนกันคือตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมคือ2คนนี้ปัจจุบันเหมือนอาชีพคล้ายๆกันค่ะเป็นนักเดินทาง
0: เดินทางเหมือนกัน
1: เหมือนกันเลยเราคือช่วงหลังพอเรย์แมคโดนัลด์ไม่ได้รับงานพิธีกรที่อยู่ในประเทศไทยก็เดินทางเหมือนอารุณเลยไปนู่นไปนี่ไปนั่นอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นเปิดโลกให้เราด้วยนะเราไม่เคยไปไม่คือบางประเทศเนี่ยไม่มีทางที่เราจะได้ไปด้วยเอาจริงๆก็ได้เห็นจากสองคนนี้จากอารุณแล้วก็เรย์แมคโดนัลด์นะคะอะไรนะเพจเร่ร่อนของเขาอ่ะ
0: เร่ร่อนพี่เดนนี่เหมือนเป็นตำนานนะเป็นไอดอลที่ทำนี่แหละพวก
2: คนรุ่น

0: หลังๆนะฮะได
1: ้ใช
0: ่แบกเป้เที่ยวเนี่ย
1: ค่ะ
0: พี่เดย์ยังบอกเลยว่าแต่เด็กหลังๆเนี่ยเก่งกว่านะเพราะกล้องใช้แบบคนเดียวตัดต่อเองเด็กรุ่นนี้เก่งกว่ายุคเขาเนี่ยต้องเอาช่างภาพไปด้วย
1: ใช่แล้วเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับพอได้เห็นในเพจอ่ะของเรนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบบบางคนกล้าขับรถไปเที่ยวคนเดียว
0: ค
1: ือชอบเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางอยากไปนู่นไปนี่ไปถ่ายรูปไปคือบางคนบอกแค่ได้ไปนั่งที่เรเคยแนะนำอ่ะไปจิบกาแฟไปอะไรเงี้ยเช็คอินตรงนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยมีความสุขแล้วค่ะเขาบอกว่าเรเคยพูดในรายการของคุณเปอร์เนาะช่องเก้านี่แหละว่าการได้ไปเที่ยวในที่สบายสบายมันก็ดีแต่แป๊บๆเดี๋ยวก็ลืมถ้าไปเที่ยวในที่ยากๆลำบากมันจะเป็นความทรงจำได้อีกยาวเป็น10ปีก็ไม่ลืมเขาบอกว่าเส้นแบ่งพรมแดนมันก็เป็นแค่เส้นที่คนขีดถ้าเราออกเดินทางไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆได้เจอนะคือในสิ่งที่แบบคนอื่นไม่ได้เจอแล้วก็มาเล่านะคะในสิ่งของตัวเองได้พบเจอผู้คนได้เจอธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆโลกนี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเขาบอกว่าอย่างนั้นค่ะ
0: ครับผม
1: ก็ไม่น่าเชื่อว่า49ปีก็เดี๋ยวนี้ไปกันแล้วเนาะ
0: พี่หนุ่มเคยโพสต์เอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับนะฮะว่าชาตะมรณะเมื่อไหร่ก็ได้นี่แกเคยพูดถึงเรื่องความเป็นความตายมาก่อนแล้วนะครับนี่ที่แกลงรูปตัวเองเอาไว้นะครับแล้วก็คือลักษณะคือเหมือนเป็นกรอบรูปอันนี้มันจะติดอยู่ที่กำแพงแล้วเป็นกระจกแล้วถ้าเราไปยืนเนี่ยนะข้างล่างมันจะเขียนข้อความว่าชาตะเมื่อไหร่ก็ตามแล้วก็มรณะเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็แกก็เหมือนกับยืนเอามือถือเนี่ยนะถ่ายแล้วก็ติดหน้าตัวเองอยู่ในกระจกแล้วก็มันเหมือนเป็นกรอบรูปนี้ขึ้นมานะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แกก็ระบุแคปชั่นว่าเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยแกก็จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอนะว่าแกใช้ชีวิตจะไม่ได้เสียดายแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไปเสียดายยิ่งกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: สรุปคือสาเหตุการเสียชีวิตนี่คือเป็นอะไร
0: ก็เดี๋ยวเช้านี้ทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจจะผ่าครับพี่จะรู้ผลก่อนเที่ยงนี้นะครับรู้ผลก่อนเที่ยง
1: เพราะมันคืออะไรกันแน่นะ
0: ครับ
1: ค่ะไม่ต้องคาดเดากันเพราะว่าหลายคนก็เดากันไปต่างๆนานาคือไม่ว่าในการรวบรวมบรรดาคนที่เขาติดตามการเสียชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าบางคนนี่ก็ไปที่วัคซีนโควิดนะน้อง
0: ครับโหตั้งแต่ปี63-64นู่นเลยเหรอพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่ามันถึงเวลาแล้วอะที่แบบมันไอ้ที่ฉีดไว้อะมันก็จะประมาณว่าเนี่ยออกดอกออกผลมาช่วงนี้พอดีเขาบอกว่าม
0: ันจะ
1: อันนี้เป็นการคาดเดานะ
0: มันจะเริ่มทำให้ร่างกายเราแพ้อย่างเงี้ยเหรอ
1: ก็เขาบอกว่ามันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วมันอาจจะไปทำอะไรไม่รู้อาจจะเป็นหัวใจเป็นสมองอะไรประมาณนี้ค่ะไม่รู้นะนี่คืออ่านจากหลายๆคนนะบางคนก็ไม่กล้าที่จะแสดงความเห็นโดยเฉพาะบรรดาคุณหมอทั้งหลายก็ไม่พูดไม่อะไรแต่ก็บางท่านก็เสียงในหัวมันดังมากจนเขียนออกมาก็มีคือมันแปลกๆอ่ะช่วงหลังเนาะว่ามีการเสียชีวิตของผู้คนโดยที่แบบอย่างเงี้ยไปคือนอนไปเฉยๆอ่ะ
0: โอ้ก็ตัวภรรยาของพี่เดย์เขาก็บอกว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะฮะไม่ได้มีสัญญาหรือว่าลางบอกเหตุอะไรด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ทำให้ คนเราก็ตื่นตัวนะเรื่องของการพักผ่อนน้อยกันคุณบอกว่าเหมือนกับไอ้อย่างพี่ต้ากับพี่พุทธเพื่อนพี่เรียวพุทธนะฮะเขาก็เล่าว่าแบบก็เลยเหมือนกับพักผ่อนน้อยอ
1: ่ะ
0: ค่ะการพักผ่อนน้อยก็สำคัญเงี้ยพี่นะ
1: จริงคุณทำงานเยอะพักผ่อนน้อย
0: ผมเริ่มกลัวเลยบางทีแบบบางอาทิตย์อ่ะเพราะว่าเราบางคนอ่านข่าวดึกใช่ไหมพี่กลับมาถึงบ้านก็มาห้าทุ่มกว่าพอจะดูมือถืออาบน้ำนอนบางทีก็เที่ยงคืนตีหนึ่งนะผมก็พยายามจะนอนให้เกินเที่ยงคืนนะครับพี่โอ้เช้าก็ตื่น
1: เนี
0: ่ยค่ะพยายามช่วงระหว่าง
1: นั้น
0: พยายามหาเวลางีบ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็ถ้าเป็นอรุณโซโล่ก็ชัดเจนแล้วว่าสาเหตุเบื้องต้นหัวใจล้มเหลว
0: ครับ
1: ทีนี้เดี๋ยวรอเช้านี้ใช่ไหมเที่ยงเนาะลงรู้ผลนะเรย์แมคโดนัลด์นะคะก็จะชันสูตรกันนะคะว่าเกิดจากอะไรหัวใจไหมหรือว่าเลือดออกในสมองหรืออะไรก็ตามนะแล้วแต่ค่ะก็ต้องดูผลการตรวจอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง
0: คร
1: ับ ใครจะไปเชื่อนะดูสิ
0: เนาะค่ะเหมือนเมื่อวานที่รู้ข่าวว่าเหมือนกับพี่เรนเขาเป็นไอดอลเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะพี่นะในรุ่นอายุ90 2000ในยุคนั้นนะครับแล้วก็เหมือนเห็นกันอยู่อ่ะก็เหมือนเห็นแกพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อยู่ทำรายการอยู
1: ่คือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนเท่เนาะเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นเด็กที่แบบภาษาดีมากนะภาษาจุดดีมากเขาก็สามารถที่จะทำรายการอะไรที่แบบเข้าใจง่ายวัยรุ่นเข้าถึงอะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอดูผลการชันสูตรชัดเจนจากคุณหมอนะคะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็ที่สำคัญคนที่แบบในชีวิตที่มีความเสี่ยงก็ต้องลดลงอ่ะเนาะหมายถึงว่าอะไรนอนน้อยพักผ่อนน้อยดื่มเยอะนะคะประมาณนี้ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะ
0: ครับผมก็จากไปอีกหนึ่งนะครับโอ้โหนะคนบันเทิง
1: ค่ะ
0: พี่เบลนะครับบันเทิงอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็เนี่ยจะเป็นเรื่องของน้องเมื่อวานนี้คนบันเทิงก็หรือแม้แต่นักข่าวบันเทิงก็เกาะติดจับตาเรื่องนี้นะ
1: ค่ะ
0: ครับเรื่องอื่นๆมีไหมพี่นี่ก็ดูก็ส่วนใหญ่จะเป็นความเห็นต่อจากข่าวพี่เรทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะกีฬาก็ได้ค่ะ
0: ครับผมกีฬาเมื่อวานนี้นะครับเริ่มมีคลิปของนักข่าวบันเทิงออกมานะครับพี่มาดามแป้งเนี่ยนะฮะเขายกหูโทรศัพท์ให้นักข่าวถ่ายสดๆเลยนะคุยสดๆกับทางทูครับพี่กับทางผู้บริหารของทูวิชั่นนะฮ
1: ะ
0: เพื่อขอได้ไหมว่าเนี่ยนัดชิงฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนะฮะที่ไทยจะเจอกับเวียดนามเนี่ยขอให้ทูเนี่ยถ่ายฟรีได้ไหมถ่ายคนไทยดูแบบฟรีได้ไหมโดยที่แบบว่าคือก่อนที่มาดามแป้งจะโทรไปเนี่ยนะฮะมาดามแป้งก็อยู่กับท่านรัฐมนตรีนะครับว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อยู่กับผู้คนในแวดวงกีฬาคือรัฐมนตรีก็บอกว่าเราจะใช้เงินกองทุนของเราผ่านไปยังสมาคมฟุตบอลแล้วก เหมือนกับซื้อลิขสิทธิ์เขาบอกว่าหนทางเดียวคือสมาคมต้องซื้อลิขสิทธิ์จากทรูมาแล้วก็เอามาช่วยให้กับคนไทยได้ดูฟรีอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่ามาดามแป้งก็โทรศัพท์หาผู้บริหารทรูเลยนะฮะแต่เหมือนคำตอบที่ได้มาก็คือทรูเนี่ยบอกว่าคือทูเนี่ยเขาขาย199บาททีนี้ปัญหาคือเขาจะไปบอกคนที่ซื้อลิขสิทธิ์199บาทยังไง ถ้าเกิดว่าเขาให้ทางสมาคมฟรีเนี่ยเขาจะไปบอกลูกค้าเขายังไงฮะจริงเหรอคือคนที่ซื้อเนี่ยบอกอ้าวแล้วตูเสียตังค์เนี่ยเพื่ออะไรแต่ถ้ามองไม่ดูนะเห็นเขาก็คุยกันในมุมว่าเฮ้ยแต่ว่าคนที่ซื้อเนี่ยเขาก็ได้ดูตั้งแต่นัดแรกนะตั้งแต่รอบแรกรอบลองรอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เสียเงินตรงนั้นมาแล้วก็คือได้ดูตรงนั้นไปแล้วถ้าเกิดว่านัดชิงก็มาแบ่งให้กับคนไทยทุกคนได้ดูฟรีเนี่ยได้ไหมล่ะไม่ดูนะก็มาดามแป้งเขาก็ดูในคลิปนะในคลิปเขาดูเกรงใจเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจนะฮะแต่ว่าเขาก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วเพื่อให้คนไทยได้ดูนัดชิงที่จะเจอกับเวียดนามส่วนเจชนาทิพย์ก็ยืนอยู่ข้างๆมาดามแป้งด้วยเหมือนกับเป็นงานเขาก่อนหน้านั้นเขาไปเจอกันในงานอะไรสักอย่างนะครับแล้วเจก็เสนอความเห็นนึงมาว่าหรืออย่างนี้ได้ไหมถ้าเกิดแบบขอให้คนไทยได้ดูฟรีเลยได้ไหมเข้าไปดูอ่ะเข้าไปสนามฟรีเลยเพื่อให้สนามมันเต็มอ่ะ
1: ได้ไหม
0: ในที่ในมุมนักบอลเนี่ย
1: เป็นลำบากใจนะ
0: น
1: ัก
0: บอลเนี่ยเขาก็อยากเห็นภาพแบบคนดูในสนามเยอะๆแล้วนักบอลก็จะมีกำลังใจบอลไทยก็จะดู
1: คึ
0: ก
1: คัก ใช่ไหม
0: เจก็เสนอว่าขอให้มาดามแป้งพิจารณาได้ไหมว่าแบบให้ดูฟรีประกาศเลยไทยดูบอลฟรีเจอเวียดนามเนี่ยดูซิว่าจะเต็มสนามไหม
1: ก็มันเป็นธุรกิจเนาะก็ยากเหมือนกันเนาะ
0: ก็เรื่องถ่ายทอดเนี่ยก
1: ็
0: ก็นั่นแหละฮะถ้าเกิดแต่ทัวร์ก็จะเสียลูกค้าเขาเลยใช่ไหมคนที่จ่ายเงินแล้วอ่ะ
1: เขาจะยอมหรือเปล่าล่ะ
0: เอ้า
1: ค่ะ
0: หรือยังไงหรือถ้าสมาคมบอกว่าจะ
1: ไอคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้ว999เนี่ยอาจจะได้ลดในเดือนถัดไปไหมก็คือให้ฟรีไปเลยหรือเปล่าเราคิดแทนแล้วนะบริษัทเขาว่า
0: เราก็ไม่รู้คือเนี่ยก็เอาเงินกองทุนไปเหมือนไปชดเชยไปคืนเขาตรงนี้ได้ไหมล่ะถ้าทำได้เดี๋ยวทูเขาอาจจะให้
1: ถ้าบอกว่าจะต้องมีลูกค้ากลุ่มนั้นก็ไม่ใช่น้อยนะเขาจ่ายไปก็จ่ายไป199บาทถูกไหม
0: ใช่เพื่อจะได้ดูเขาจ่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จู่ๆว่าบอกอ้าวดูฟรีได
1: ้ตรงนี้ก็ความกดดันไปอยู่ที่มาดามแป้งแล้วจะคุยยังไง
0: นั่นแหละจะเรื่องขอให้ดูฟรีได้ไหมล่ะในสนาม
1: เอาหน้าฟรีก็หลายคนบอกนิดๆหน่อยๆนะทำเพื่อทีมของเราได้ไหมอะไรอย่างนี้นะลองดูนะคะเมื่อวานนี้ได้ผู้ว่าการกีฬาคนใหม่แล้วนี
0: ่ได้แล้วใช่ไหมพี
1: ่ได้แล้วเป็นผู้หญิงนะคะ
0: คร
1: ับ พอบอกว่าผู้หญิงเข้าป้ายตอนแรกเราคิดว่าสงสัยจะเป็นด็อกเตอร์มันลิจาบุญมีตระกูลที่ไปสมัครในคนสุดท้ายนะคะแต่ว่า
0: โอ้โหเก็บได้ผ่านคุณสมบัติแต่แรกเลยพี
1: ่
0: ฮะยังไม่ผ่านคุณสมบัติแต่แรกเลยฮะด็อกเตอร์มาริจา
1: เนี่ยแกมุ่งมั่นเนี่ยเป็นผู้หญิงปรากฏว่าคนที่ผ่านคุณสมบัติสองคนเองนะจากที่สมัครมา10คนน่ะผ่านเกณฑ์มา2คนมีรองผู้ว่าทั้งคู่เลยค่ะคือคุณหมอมีชัยรองผู้ว่าฝ่ายบริหารกับคุณโปรดปรานสมานนิตรองผู้ว่าฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยสุดท้ายบอร์ดก็เลือกนะคะคุณโปรดปรานสมานนิตรเป็นขึ้นเป็นผู้ว่าการกีฬาคนใหม่เรียบร้อยนะคะ
0: ครับผม
1: บอร์ดก็มีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกเป็นประธานบอร์ดนะคะมีรัฐมนตรีสุรศักดิ์กระทรวงท่องเที่ยวเป็นรองประธานนัดประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะก็เคาะชื่อคุณโปรดปรานเป็นรองผู้ว่าจากรองผู้ว่าก็เป็นผู้ว่าการกีฬาคนใหม่แล้วก็เป็นผู้ว่าคนที่14เป็นผู้ว่าหญิงคนแรกในรอบ62ปีของการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย57ปี แกจบนิเทศศาสตร์

0: ุฬานะคะอ๋อไม่ได้จบกีฬาอะไรหรอกจบปริญญาโทรัฐศาสตร์โบราณเนาะแล้วก็ประวัติการทำงานก็ทำงานตั้งแต่เรียนจบที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเลยค่ะโตขึ้นมาจากสายงานกองประชาสัมพันธ์นะแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าฝ่ายกีฬาชีพและกีฬามวยนะคะแต่ว่าก็ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆมาเยอะแยะมากมายค่ะน้องดุ้ง
1: ครับ
0: ค่ะเข้าป้ายคุณ
1: เข้าป้ายแล้วก็เอาเลยเนี่ยบทบาทหน้าที่ท่านงานแรกเลยติดต่อคนไทยได้ดูบอลฟรีได้ไหม
0: เออลองดูนะคะ
1: ครับ
0: คือฮาแน่ๆค่ะ
1: มาเนี่ยแหละโจทย์ใหญ่ผมว่าอย่างที่บอกแหละว่าเขาจะต้องไปตอบสมาชิกหรือว่าคืนสิทธิประโยชน์ตรงนี้กับสมาชิกคนที่เสียเงินดูไปแล้วยังไงให้เขารู้สึกว่าโอ้โหไม่ใช่ประกาศโอ้คนทั่วประเทศพวกดูฟรีก็ไม่ได้คิดจะซื้อเขาอยู่แล้วนะฮะเขาต้องมาเสียลูกค้ากลุ่มที่ซื้อกับเขาไปเนี่ยมันโอ้โหมันไม่คุ้มเลยอ่ะใช่ไหมพี่
0: ใช่
1: ไม่คุ้มเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: ไม่คุ้มแน่ๆก็เดี๋ยวรอดูฝีมือนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้
1: นี่ขนาดในแวดวงกีฬานะครับพี่ยังมีการพูดถึงคุณเรย์แมคโดนัลด์เพราะว่านี่ผมก็เพิ่งทราบนะว่าพี่เรย์เนี่ยช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยนะฮะพี่เรย์เคยนั่งตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลชื่อว่าสโมสรฟุตบอลเยาวชนสันติภาพ FC นะครับอยู่ที่ชายแดนใต้นะพี
0: ่ค่ะ
1: ก็คือพี่เลเนี่ยนะจะเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะฮะคัดเลือกนักเตะเนี่ยขึ้นมาแสดงความสามารถกันแล้ว1ในนักฟุตบอลที่ผ่านสายตาของพี่เลมาแล้วเนี่ยนะก็คือศูนย์หน้าทีมชาติไทยตอนนี้นะอามสุภชัยใจเด็ดที่เตะอยู่กับบุรีรัมย์นะครับเจ้าอาร์มเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่บุรีรัมย์เนี่ยก็อยู่สโมสรนี่แหละนะฮะสโมสรเยาวชนสันติภาพ FC เนี่ยก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วก็ถูกดึงไปอยู่กับบุรีรัมย์ในที่สุดถึงว่าเมื่อวานเนี่ยอาร์มสุภชัยใจเด็ดเนี่ยเขาก็เลยโพสต์รูปครอบครัวแล้วก็มีพี่เลนั่งอยู่ด้วยนะฮะแล้วแกก็ดูรักแล้วก็ผูกพันพี่เลมากๆนะครับแกโพสต์ให้เห็นถึงความสนิทสนมแล้วก็โพสต์ขอบคุณพี่เลนะฮะนะแล้วก็เหมือนกับโพสต์อำลานะอำลาพี่เลด้วยอ๋อแกเคยเป็นนักบอลที่พี่เลเหมือนกับดูแลมาอยู่นะปลูกปั้นมาด้วยนะฮะโค้ชจุ่นก็บอกนะโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดในอดีตกองกลางทีมชาติไทยและปัจจุบันก็ผ่านตัวเป็นผู้ฝึกสอนแล้วเนี่ยนะครับพี่นะ
0: ค่ะ
1: โค้ชจุ่นบอกว่าพี่เลเนี่ยถ้าไม่เอาดีทางด้านวงการบันเทิงเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยติดเยาวชนทีมชาติไทยไปแล้วนะครับ
0: โอ้
1: โหโค้ชจุ่นบอกว่าเคยเล่นด้วยกันสมัยที่มีสโมสรชื่อว่าทำลงไทยนะครับโค้ชจุ่นอายุมากกว่าพี่เลประมาณปีครึ่งสมัยนั้นเนี่ยผู้ก่อตั้งทีมก็คืออาจารย์สุเมธแก้วทิพเนตรเนี่ยนะฮะดึงพี่เรแมคโดนัลด์กับพี่ชายเล่นดีทั้งคู่เลย
0: ค่ะ
1: แล้วยังมีคุณชาคริสด้วยนะชาคริสย้ำน้ำเนี่ยนะก็มาสนิทกันตอนเป็นนักบอลเนี่ยเขาบอกก็เอามาซ้อมที่สนามหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากตอนนั้นเนี่ยชุดนั้นเนี่ยนะชุดของพี่เรเนี่ยไปคว้ารองแชมป์ที่ประเทศสวีเดนนะตอนนั้นนะของทีมทำลงไทยเนี่ยนะครับอ๋อแกก็เป็นคนชอบฟุตบอลด้วยถ้าอย่างนั้นพี
0: ่
1: โอ้นี่โค้ชทีมชาติสิงก็บอกเลยว่าถ้าไม่เอาดีทางกีฬาเนี่ยได้ติดทีมชาติไปแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เนี่ยเขาเป็นคน
0: นี้ที่
1: พรสวรรค์นะทำอะไรก็เนาะเขาคงรู้

0: รู้ศักยภาพตัวเองอะว่าจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเนาะนี
1: ่
0: เขาคงรู้จักตัวเองดีสุดยอดเลยครับพี่ครับผม
1: เสียดาย
0: ครับ
1: ปิดท่าบันเทิงและกีฬา

0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บองซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะช่วงนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะยังอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแต่ว่าแน่นอนก็ยังจะมีเรื่องที่ต้องติดตามอยู่ในประเทศไทยนะคะนักข่าวที่ติดตามนายกก็ได้สัมภาษณ์ได้คุยโดยเฉพาะเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของ AI พาสปอร์ตนะคะที่มีการให้เปิดลงทะเบียนในโครงการกันเมื่อวานนี้วันแรกนะคะนายกก็ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้เช็คข้อมูลเนื่องจากว่าเวลาในไทยช้ากว่าออสเตรเลียอยู่3ชั่วโมงแต่ยืนยันว่าโครงการนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและให้ทุกคนเข้าถึง AI โดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องติดข้อจำกัดต่างๆนะคือนายกก็ประมาณว่าไม่ต้องไปคิดถึงส่วนอื่นๆอ่ะได้ถามรัฐมนตรีกระทรวง DE แล้วก็คือคุณชัยนกคิดชอบว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุดที่ได้จากโครงการนี้สำหรับ AI Passport นี่นะคะเขาก็บอกคือการเข้าถึงแอปและแพลตฟอร์มต่างๆที่มีความเสถียรถ้าไม่จ่ายไม่สมัครลองเข้าไปแอป AI ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปฟรีครั้งแรกจะเร็วแล้วค่อยๆช้าลงและจะเริ่มมีโฆษณาเริ่มมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่โครงการนี้เป็นหน่วยงานในกระทรวง DE นะที่เขาให้การสนับสนุนไม่ใช่โครงการที่รัฐมนตรีชัยชนกคิดขึ้นมาแต่แรกมาจากรัฐบาลชุดเก่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้นำขึ้นมาปัดกุ่นแล้วทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมีการยกระดับเพิ่มขึ้นมาเพิ่มแพลตฟอร์มเพิ่มช่องทางแอปพลิเคชันเข้ามาเพราะฉะนั้นจริงๆมันช้ากว่ากำหนดด้วยซ้ำไปเดิมจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก็มีการสอบถามถึงสาเหตุความล่าช้าพบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์จึงต้องทำให้มีความชัดเจนแล้วก็ไปขอเจรจากับผู้ประกอบการใหม่ให้มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆเข้ามาให้สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบด้วยจึงดำเนินการช้ากว่ากำหนดก็ถือว่าเสียโอกาสไปพอสมควรแต่ว่าแน่นอนมีการติดตามอยู่จากฝ่ายค้านนะคะว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่านายกก็บอกว่า รอดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการนะคะแล้วก็รอดูว่ามีคนมาลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหนนะคิดว่าคนจะให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมากค่ะนายกบอกว่าถ้าเป็นโครงการที่ไม่ดีเฮงกระบวยเป็นโครงการที่ไร้ประโยชน์เอามาตอบสนองประโยชน์ทางการเมืองผมถามว่ามีโครงการนี้ผมจะไปหาเสียงในพรรคผมเพิ่มได้สักกี่คะแนนวันนี้ต้องนำมาให้กับนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ให้เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดค่ะก็ลองดูนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าก็ไม่กล้าเข้าไปลงทะเบียนนะคะแต่ว่าในมุมของนายกเขาบอกว่ามันมีประโยชน
0: ์ค่ะ
1: สำหรับAIพาสปอร์ตเนี่ยนะคะตัวร่องลงหรือยัง
0: ผมยังไม่ได้ลงเลยครับพี
1: ่นี่ก็ยังไม่ลงนะเพราะว่าตามข้อมูลอยู่กล้าเหมือนกันเขาบอกว่าข้อมูลมันก็จะสุดท้ายมันก็จะอยู่ในระบบทั้งหมด
0: ครับฟังดร.การดีเดียวไพโรจน์นะครับที่ของพรรคประชาธิปัตย์ก็กำลังจับตาเรื่องนี้อยู่นะครับดร.การดีก็บอกว่าเนี่ยเมื่อวานที่เปิดให้คนเข้าไปสมัครใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขอยู่ตึ๊ดๆนะครับทีนี้แกไปเจอเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งนะครับซึ่งนะดร.การดีเนี่ยบอกว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ขัดแล้วก็ผิด TOR อย่างชัดเจนนะฮะในเรื่องของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศเนี่ยไอ้ข้อนี้การส่งข้อมูลไปยังโมเดล AI นะครับซึ่งถูกตั้งคำถามว่าไอ้การส่งข้อมูลตรงนี้มันขัดเจตนารมณ์กับ TOR เพราะมันมีการเขียนเอาไว้นะเป็นเงื่อนไขว่าเหมือนกับคนที่สมัครเนี่ยต้องยอมรับในเงื่อนไขข้อนี
1: ้
0: ผมก็ไปฟังแล้วแล้วประสงค์มันจะ
1: มันยังไง
0: ความโปร่งใสอะไรอย่างนี้ก่อนนะว่ามัน ก็เลยยังไม่รู้สึกว่าแบบยังไม่รู้สึกอยากใช้อะพี่
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: เออ
0: ยังไม่อยาก
1: ถ้าไปดู
0: ก็แล้วแต่นะบางคนก็อาจจะมีความจำเป็นก็สมัครไปแต่ว่าเออเราก็รอให้มันแบบว่าเออตกผลึกก่อนว่าเป็นโครงการที่มันแบบนะไร้ข้อกังขาเอางี้ดีกว่าถ้ามันไร้ข้อกังขาพิสูจน์แล้วก็แบบนะตอบคำถามทุกฝ่ายได้เนี่ยหรือของฟรีจามอนจะพลาด
1: จามอนไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็กำลังเลยนะเอ๊ะจะลงทะเบียนดีไหมเอออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรออ่านข้อมูลของคนที่เขาไม่เห็นด้วยก่อนว่าเออมันเป็นยังไงกันแน
0: ่อืมครับผม
1: ฟังเพลงสดกันแล้วเพลงนึงเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ครับ
2: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องฟิลกิตติกรครับ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็ก
4: พอลซ่า
5: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
9: อร่อยมากละลายในปาก
8: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
9: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
8: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
10: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสวิ่งไกล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ประมาณช่วงสุดท้ายนะครับ
4: ครับไปที่อยุธยาแล้วกันนะครับพี่ตำรวจนี่ต้องชื่นชมนะเขาบอกว่าไม่ทิ้งคดีนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสักเกือบปีนึงนะพี่ปีที่แล้วเนี่ยนะมันเกิดคดีที่กระทบกับความรู้สึกประชาชนคือแบบเป็นพวกแบบขับรถไปเฉี่ยวอ่ะตั้งใจเฉี่ยวเราแล้วก็ลงมาตบทรัพย์เราอ่ะพี่เ
3: คยเห็นไหมแบบว่า
4: ในคลิปแบบใช่มาสองคันหน้าจะขับช้าๆหน่อยให้เราชะลอนะแล้วก็คันหลังเหมือนกับมาชนเราอะไรแบบนี้เหมือนกับเขาจะปิดทางเราแล้วก็อีกคันหนึ่งมาเฉี่ยวมาชนเราอย่างนี้นะครับก็คดีนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของวังน้อยนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายรายนี้เนี่ยนะฮะที่ขับรถชนเหยื่อแล้วก็ลงมาตบทรัพย์เนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันมากกว่าตบทรัพย์มันเกิดเหตุการณ์โต้เถียงกันนะฮะแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงกันถึงขนาดเสียชีวิต1รายโอ้โหนะนี่ฮะแก๊งพวกตบทรัพย์พวกนี้นะน่ากลัวจริงๆนะครับตำรวจก็นะตามไล่ล่าจับกุมมานะครับจนในที่สุดนะครับเมื่อวานนี้สามารถจับกุมได้แล้วนะครับแก๊งเครือข่ายตบทรัพย์รายนี้ตามมาอยู่เกือบ1ปีสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับโอ้แล้วไม่เพียงแต่ตบทรัพย์นะนี่ก่อคดีอาชญากรรมด้วยนะเขาบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ลงไปเจรจานะกับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันแล้วก็บานปลายนะฮะก่อนที่เนี่ยนะครับจะใช้วุธปืนที่พกพามายิงผู้เสียหายตายแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีที่ดูสิโอ้โหนะฮะโหดจริงๆครับพี
3: ่โอ้โหแล้วคือแยกแค่มันคิดวิธีการหากินของมันนี่ก็แย่เลยยังจะฆ่าเขาอีกเหรอ
4: ยังจะฆ่าเขาอีกลงไปเถียงเขาจะฆ่าเขาด้วยนะ
3: ดูดิ
4: แต่ตำรวจถึงไม่ปล่อยไว้เนี่ยนะฮะ
3: ไอ้มุกนี้มันจริงจริงมันมีมา
4: ปุ๊บถือว่าหนีมาได้นานนะหนีมาตั้งเกือบปีแล้วเนี่ยมาจับตามจับมาได้แถวนนทบุรีนะครับทราบว่ามาแอบเช่าหอพักหลบหนีอยู่ก็เลยรีบนำกำลังเข้าจับกุมเลยเพราะพวกนี้มันจะย้ายที่ไปเรื่อยตำรวจบอก
3: โอ้โห
4: ย้ายที่หนีไปเรื่อยๆนะครับผมอัปเดตสถานการณ์น้ำที่น่านตอนนี้ในเขตเศรษฐกิจเนี่ยน้ำครึ่งหนึ่งของชั้นหนึ่งแล้วนะครับพี่เนี่ยผู้สื่อข่าวไปขับรถกระบะตระเวนดูเนี่ยนะฮะก็บรรดาห้างร้านค้านี้ปิดร้านกันทั้งตลาดเงียบกริบเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่ชั้น2ของบ้านกันหมดแล้วเพราะว่าน้ำตอนนี้ค่อยๆขึ้นตอนนี้ขึ้นมาประมาณนะครึ่งหนึ่งของชั้นหนึ่ง
3: นี่คือที่น่าห่วงคือโรงพยาบาลน่านเมื่อวานนี้ย้ายการให้บริการสนามสำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้เปิดนะคะใครที่เจ็บป่วยทุกเขาไม่โทรระดับไป

0: คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: และผมเจษฎาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านทางซูมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวสารกันก่อนและหลังจากนั้นนะครับเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้ง